โดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต

0: ไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มันจบไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่แล้วพอแล้วจะทำอะไรอีกจะจัดเหรอจะจัดอะไรจะมาจัดรายการอีกเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเข้าใจไหมออกไปได้แล้วออกไปเอ้าอย่าทำร้ายกันได้ไหมอย่าทำร้ายกันขอร้องเถอะนะคือเรื่องเมื่อคืนก็คือเรื่องเมื่อคืนมันจบไปแล้วอย่าเอาเรื่องเมื่อคืนมาใช้สิลุกขึ้นไม่ต้องคุกเข่าลุกขึ้นเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคือบอกไปแล้วว่ามันก็อย่ากระชากแขนได้ไหมพอแล้วนะพอพี่เข้ารายการก่อนไปทำงานไปอยู่สทล.ไปเออไปเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องเสียใจคือให้มันจบอ่ะเดี๋ยวพี่เข้ารายการก่อนโอเคไปไปโอ้ยเหนื่อยกับความสวยนะครับเอาเข้ารายการแล้วเปิดหน้าก่อนคุณผู้ฟัง3 2 1เอ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายน2569อยู่กับผมดิเจสอนว่าที่เรือตีอดิสรจันทรวัฒน์ครับดิเจนุ่นติดภารกิจอีก1วันคุณผู้ฟังเหนื่อยมากๆดิเจสอนเหนื่อยกับหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งนะคุณผู้ฟังอย่าคือดีเจสอนน่ะเนาะหลายๆคนก็รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีน้องมาจัดรายการด้วยน้องรุ่น65เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนะใครอ่ะคุณบุงหาจบไหมบอกว่าการละครรัชดาลัยมาก ฉันไม่มีการละครทั้งนั้นแหละไม่มีทั้งนั้นแหละอย่ามาว่าฉันการละครคุณปิดหน้าเหมือนเดิมได้ไหมคะคุณสิบหาอย่ามาร้ายคือก็ต้องพูดความจริงอะนะคุณผู้ฟังเมื่อคืนเนี้ยดีเจสอนก็ยอมรับความจริงกับคุณผู้ฟังเลยว่าดีเจสอนไปออกเดทมาแล้วก็ดีเจสอนใส่ชุดนี้ไปออกเดทนี่คือเมื่อคืนเนี้ยน้องนักเรียนจ่าทหารเรือน้องทหารเรือกับน้องที่มาจัดรายการกับดีเจสอนอะเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็เห็นเนาะแล้วอยู่ดีๆน้องก็ชวนไปนั่งกินข้าวทีเนี้ยพอน้องชวนดีเจสอนไปนั่งกินข้าวเนาะก็น้องก็มีเซอร์ไพรส์ก็คือเอาช่อดอกไม้แล้วก็เอาแหวนอะมาสวมที่นิ้วนางดีเจสอนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้คือเรามาดื่มมาดริงก์อะเราไม่ได้มานั่งแบบมาให้ทุกคนมาสวมแหวนอะไรให้กับเราคือการสวมแหวนเป็นการผูกมัดดีเจสอนก็บอกว่าไม่เอาขอให้ค่ำคืนนี้เป็นแค่คืนพิเศษพออย่าให้มีอะไรเพิ่มเติมอีกน้องเขาก็เสียใจเนาะดีเจสอนก็ทำเนี้ยไม่เอาแล้วก็คือแต่ดีเจสอนก็เสียดายกับข้าวที่สั่งมาเนาะเพราะว่าดีเจสอนก็เป็นคนจ่ายดีเจสอนก็นั่งกินข้าวแล้วจนดีเจสอนให้อิ่มนะกินจนอิ่มก็คือข้าวโถเดียวไม่พอก็เพิ่มไปอีก2โถเป็น3โถทั้งหมดข้าวทั้งหมด3โถนะน้องก็กินอยู่จานเดียวส่วนทั้งหมดเนี่ยนะ2โถครึ่งเนี่ยดีเจสอนรับผิดชอบทั้งหมดก็เลยเป็นสภาพนี้ในเวลาตอนเช้าหลายๆคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจด้วยกับบริบทของความรักที่ความรักก็ความรักอีกเรื่องนึงแต่เรื่องการกินก็เป็นอีกเรื่องนึงนะพอตื่นเช้ามาเนี่ยดีเจสองก็มานั่งทำงานปกติไงแต่ดีเจสองก็ไม่ได้ผมยาวเนาะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าผมสั้นอย่างเงี้ยเป็นหัวเกียนก็น้องก็เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ก็เข้ามาคือดีเจสองก็ร้องเพลงมีความสุขเนาะจัดรายการร้องเพลงมีความสุขเมื่อสักครู่เนี้ยน้องเข้ามาแล้วก็มาอ้อนวอนว่าขอให้เหมือนเดิมเนี่ยเฮ้ยฉันบอกว่าขออะไรให้เหมือนเดิมก็บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นทหารเรือเนี่ยนะน้องก็เป็นนักเรียนจ่าพี่สอนก็เป็นนักเรียนจ่าน้องรุ่น65ดีเจสอนก็รุ่น53ก็บอกเราก็เป็นเหมือนเดิมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะสงสารน้องจังเลยค่ะคุณสายพิน แล้วก็ไม่อ่านเม้นต์ด้วยฉันไม่อ่านหรอกเพราะหลายๆคนนะฉันรู้ว่าอ่านอ่ะแล้วก็มาด่าฉันแล้วก็มาว่าฉันที่ฉันอ่ะทำรุนแรงกับน้องก็คืออยากให้น้องเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีใช่ไหมเนาะดีเจสองก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็คือเราให้น้องอ่ะมองเราเป็นของเล่นก็พอเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสตรีมีค่าน้อยเราจะต้องมีค่าที่สูงส่งคุณผู้ฟังจำเอาไว้นะฟันจริงๆเลยคุณแก้วเอมอนบอกวันนี้ดูสวยนะ อ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามารายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยนะฮะการจราจรเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาได้ในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือนะตอนนี้เลยคุณเพนพรบอกว่ารีบกลับมาค่ะดีเจนุ่นเป็นห่วงดีเจสอนกับคนรอบข้างมากๆเขาชื่อน้องเอิร์กเออนะคุณแอมบอกว่าเพ้อแต่เช้าเลยนะคุณเชอรี่บอกว่าความสวยเป็นเหตุสังเกตได้คืนนี้ก็คือเรื่องจริงอ่ะเชอรี่เราไม่เคยที่จะเอาเรื่องจริงเนี่ยมาพูดเลยนะคุณเพนลูกชิ้นบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนสู้ๆนะคะฟังทุกวันเลยค่ะคุณจัดรายการได้น่ารักมากตลกก็ตลกดีมากค่ะฟังแล้วสบายใจโอ้ยขอบคุณมากคือบางเรื่องไม่ได้เรื่องตลกนะคุณเพนลูกชิ้นเรื่องนี้คือเรื่องที่แท้จริงนะคุณรัชดาพรบอกว่าเลิกเพ้อค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการนะฉันไม่ได้มีนางเพ้อนะคุณวิตามิลบอกว่าชวนให้ไปอาหารให้ไปอาหารคิงคองหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้หมดนางพวกเลไลเนี่ยว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคิงคองเอ่ยคิงคองเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้หมดเลยคนที่ว่าร้ายฉันฉันจะจัดการอย่างแท้จริงนี่เดี๋ยวจะสอนตามก่อนนะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะอย่าลืมนะการจราจรเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรอย่าลืมมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังนะในเพจเสียงจากทหารเรือนะกดเข้ามานะคุณตู่บอกว่าตื่นค่ะตื่นสักทีเถอะแม่ตื่นสักทีเถอะหยุดมโนกี่โมงก่อนแฮปปี้กู๊ดเดย์เธออะไรเนี่ยคุณประพัฒน์สอนบอกว่าโรคคมอะไรนะโรคมโนเก่งโรคพยาบาลรับรักษาบ้างค่ะเป็นเยอะแล้วค่ะดีเจสอนเออเธออันนี้คือเรื่องจริงคือเมื่อสักครู่นี้ใครจัดรายการส่งมาดีเจสอนนะครูเจญี่ปุ่นเหรอหรือครูเจบอมครูเจบอมแบบก็ยังแบบตามตื้อดีเจสอนนะแต่ดีเจสอนก็ยังแบบไม่โอเคอ่ะยังขอให้ความรักครั้งนี้เป็นเพียงแค่เราสองคนนะคุณบาสบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนถ้าไปคุยกับนอนค่ะลองไปค้นใน TikTok ดูค่ะก็แป้งคนนอนน้อยเหรอเออนะมีใครอีกบ้างอ่ะโอ้นี่หลายๆคนทักทายเข้ามาเยอะเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยไม่ได้ว่าดีเจสอนเลยเป็นคนที่ให้กำลังใจดีเจสอนมากๆเลยค่ะคุณกันนิกาบอกว่าฟังจากสกลนครจ้าโอเคสกลนครบายบายจ้านะสกลนครนี่นะอาหารเขาเนี่ยหมายเลขหนึ่งเลยนะสุนัขดำฉันชอบมากดีเจสอนพูดแล้วนะเพื่อนดีเจสอนเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะอยู่สกลนครนะโอ้ยขนลุก ด็อกเตอร์จิรัชยาแซ่สินบอกว่าฟันจนหลอนค่ะสติค่ะสาวไม่ได้หลอนนะอันเนี้ยคือเรื่องจริงเลยวันนี้ดีเจสอนแต่งชุดหล่อจังเลยค่ะนะเออเอาแต่วันนี้ดีเจสอนก็แต่งชุดหล่อนะเพราะว่าเป็นชุดที่ดีเจสอนเนี่ยใส่วันนี้วันเข้าเวรนะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้เหมือนน้องจะเข้ามาอีกแล้วดีเจสอนต้องคุยกันหน่อยว่าให้หยุดได้แล้วหยุดกับเรื่องที่เราอะได้คุยกันแล้วก็อยากให้เรื่องที่คุยเนี่ยเป็นเรื่องที่จบแล้วก็ขอให้จบตรงนี้เท่านั้นไม่อยากจะให้มีมากไปกว่าเดิมนะหาอะไรไม่เจอเดี๋ยวโทรไปก่อนสทรวังนันเดี๋ยวโทรแบบสดๆเลยให้คุณผู้ฟังได้ชมเอาไปดูฟังเสียงน้อง
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ไหน
1: อยู่ห้องธุรการครับพี่สอน
0: มาหาหน่อย
1: ได้ครับได้ครับ
0: เนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยคือแค่บอกว่ามาหาหน่อยอ่ะก็ได้ครับได้ครับอ่ะแล้วคือแบบเหนื่อยใจอ่ะดิเจสอนเหนื่อยใจมากๆที่แบบว่าโทรหาก็ยังรับสายโทรหาแล้วบอกให้มาหาหน่อยเนี่ยคุณจุฑาบอกว่าแยกเดี๋ยวอ่านก่อนแยกพัฒนาการหน้าโรงเรียนเตรียมรถติดมากๆเลยค่ะคุณบุญงบบอกว่าผู้ชายเขาก็พร้อมตลอดนะนะไม่ธรรมดาจริงๆคือแอบดูฟังก่อนคือคุณฟังอันเนี้ยก็บอกแล้วไงว่าแบบมาทำไมเนี่ยไม่ต้องมาได้แล้วพอหยุดได้แล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสิเข้ามาทำไมอ่ะเอาห้องล็อกเหรอเอาไม่ล็อกก็ได้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
2: พี่สอนที่ถึงยังไ
0: หมคะอยากเข้ามาสิเข้ามาทำไมอ่ะ
2: ค
0: ิ
2: ดถ
0: ึ
2: งพี่สอนยังไหมคะ
0: เข้ามาทำไมพูดก่อนเข้ามาทำไม
2: คิดถึงพี่สอนครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยคุณผู้ฟังคือเรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องจริงที่โกหกหรือเปล่า
2: ไม่ได้โกหกครับ
0: อ้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงตลอดนะไปผูกจริงจะไปผูกคอตายเอ้าเป็นยังไงบ้างน้องเป็นยังไงชื่ออะไรนะพี่ลืมแล้ว
2: เอิร์กครับเอิร์ก
0: พี่เข้าไปดูโปรไฟล์ของน้องด้วยเมื่อวานนี้น้องเล่นตุ๊กตาอะไรอ่ะมันเป็นตุ๊กตาอะไร
2: อ๋อ
0: เป็นตุ๊กตาเซรามูนเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นอะไร
2: เป็นพวกโมเดลแบบว่า
0: เหมือนเป็นเลโก้
2: เป็นโมเดลกันดั้มแปซิฟิกริมอะไรพวกนี้ครับเพราะผมชอบหุ่นยนต์
0: จริงเหรอ
2: ใจก็เลยชอบซื้อโมเดล
0: ทำไมเนี่ยมันคืออะไรนะ
2: มันเขาเรียกว่าฟิกเกอร์ครับ
0: ในแอคชั่นฟิกเกอร์ลองกดเฟซตัวเองดิ
2: พี่
0: แป๊บนึงนะคือมันเป็นของเด็กเล่นไม่ใช่หรออ
2: ืมมันก็เป็นของเด็กเล่นแต่ว่าคือ
0: ไหน
2: มีเจอไหมครับ
0: มีไหมอันซิก้าเนี่ย
2: เหมือนเมื่อวานแอดพี่ตอนไปนะ
0: ใช่น้องคือตอนที่น้องพาพี่ไปดื่มไปดริงก์เนี่ยน้องแอดพี่มาแต่พี่ก็พี่ยังไม่ได้กดยืนยันหรอ
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยตอนเนี้ยคือทุกคนยังพี่จะสอนยังไม่ได้กดยืนยันนะเดี๋ยวพี่กดยืนยันก่อนนะ
2: ได้ครับ
0: โอเคน้องดีใจไหม
2: ดีใจครับ
0: โอเคจับแขนพี่นิดนึงโอเคพอแล้วอันนี้คือเป็นการเติมพลังชัดแบตเอ้ายังไม่ได้เล่าเลย2ปีที่อยู่ในเรียนชุมพล
2: ครับ
0: เล่าก่อนคือน้องเอิร์กเนี่ยคุณผู้ฟังย้อนรอยก่อนนะเอาอีนางดีเจสอนนี่ออกไปทิ้งแล้วเอาเอิร์กอยู่คนเดียวพอเดี๋ยวฉันจะจัดการคุณผู้ฟังเอิร์กเนี่ยเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นที
2: ่65ครับ
0: 65
2: พี่สอน53ผมจำได้เมื่อวาน
0: ใช่12ปีเลยอ่ะ
2: 12ปี
0: ที่เราเนี่ยห่างกันแต่น้องเอิร์กเนี่ยเป็นนักเรียนจ่ามา2ปีแรงบันดาลใจที่อยากเป็นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือ
2: เปิดฟังรายการเสียงจากทหารเรือตอนเช้า
0: เนี่ยคุณผู้ฟังจำเอาไว้เลยนะลูกเต้าของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผมอยู่ทุกวันเนี่ยณตอนเนี้ยหลายคนเนี่ยความคิดไม่เหมือนเอิร์กเลย คือก็คงจะเห็นพี่แล้วคงจะรู้สึกว่าเออกูไม่เป็นแล้วทหารเรืออย่างเงี้ย คุณผู้ฟังจะบอกว่าวิทยุทหารเรือเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกันอันนี้คือจริงเหรอ
2: จริงครับจริงเพราะว่าตอนเช้าแม่เปิดฟังจริงๆครับ
0: จริงเหรอ
2: วิทยุ
0: เออ
2: บนรถ
0: อ้าวแล้วพอได้อยู่ในโรงเรียนชุมพล2ปีตอนช่วงแรกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างจริงๆครับเพราะว่าการที่เป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยไม่เคยได้มาใช้ชีวิตในโรงเรียนทหารเนี่ยมันปรับตัวยากมากๆครับ
0: จริงเหรอ
2: ใช่เพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยแล้วเราเจอการฝึกที่ค่อนข้างที่จะ
0: แป๊บนึงนะเอิร์กยังมีคลิปอันนี้อยู่ไหม
2: มีอยู่ครับมี
0: เอิร์กส่งพี่ถึงไหม
2: ได้ครับได
0: ้ส่งให้ตอนนี้ได้ไหม
2: วิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม
0: มันอยู่ยังไงบ้าง
2: ขอดูกัน
0: คือคลิปนี้เป็นคลิปลับใช่ไหมที่เอิร์กทำแล้วก็เอิร์กไม่ได้ส่งให้ใครเลยใช่ไหม
2: อันนี้ส่งให้
0: หร
2: อกอง
0: เรือกองทัพเรือใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: คือเอิร์กไม่ได้ส่งให้พี่ส่วนตัวใช่ไหมเดี๋ยวเอิร์กส่งมาทิ้งพี่อยากโชว์คลิปนี้ให้กับทุกท่านได้ฟังการส่งในข้อความเฟซได้ไหม ข้อความทาง Facebook อ่ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม
0: แต่เมื่อคืนเราคุยกันที่ Instagram แล้วก็กินกันที่ Twitter นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราแค่ทักกันในช่วงนั้นอย่างเดียวพอ
3: โอเคครับ
0: โอเคโอเคน้องใช่มั้ยจะเข้าส่งทางไลน์ใช่มั้ย
3: ใช่ครับเพราะว่าผมเคยส่งให้แอดมินเพจใน Drivefeel คร
0: ับ ทางน้องส่งให้พี่มาทางไลน์ก็ได้คือ
3: ได้
0: คือการคือปกติเราคุยกันทาง IG แล้วก็ Instagram รวมถึงทางHiFi แล้วก็ครับ CamFox
3: HiFi
0: แต่วันนี้ยังทันมั้ย HiFi ทันมั้ย
3: HiFi นี่ผมไม่ทันแล้วครับ
0: จริงเหรอโอ้อ้าวแก่เลยอ่ะห่างกันมากคุณกันิกาแล้วอย่ามาพูดอย่างนี้เนี่ยคือแรงบันดาลใจคุณรู้ฟังเขาบอกว่าแค่ฟังวิทยุเนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารเรือด้วยนะเดี๋ยวน้องเนี่ยอานะน้องเป็นคนเก่งด้วยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน้องก็ได้เป็นพันจ่าแล้วนะพอเป็นพันจ่าเสร็จแล้วก็เป็นนายทหารต่อเดี๋ยวน้องส่งให้พี่ทิ้งนะเรียกผมว่าดีเจสอนนั่นแหละน
3: ้
0: อง
3: แชร์ไปแล้วคร
0: ับ น้องแชร์มาเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนอยู่2ปีเป็นยังไงบ้าง
3: ก็พอเข้าไปปีแรกเนี่ยก็จะเป็นชั้นใหม่ใช่ไหมครับชั้นใหม่ก็คือฝึก1เดือนที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับจะเป็นการฝึกระเบียบวินัยต่างๆฝึกระเบียบวินัยฝึกความเป็นทหารใช่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่วงปรับตัวจากพลเรือนไปสู่ทหารความเป็นทหารช่วงนี้ก็มีการอบรมต่างๆฝึกกลางแดดอะไรหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เคยเจอครับอย่างฝึกหนักที่สุดสำหรับผมเลยก็คือฝึกรอด
0: อ
3: ใช่พอเข้ามาฝึกนักเรียนจ่าเนี่ยก็ทำให้ผมอยากที่จะลาออก
0: เอาดิอันนี้คือเรื่องจริง
3: ใช่
0: คุณผู้ฟัง
3: จริงครับ
0: คือคนที่เข้าทหารใหม่ๆอ่ะเวลาพอเข้ามาฝึกกับเราอ่ะอยากจะลาออกทุกคน
3: จริงครับ
0: แล้วทำไงถึงยังอยู่ได้อ่ะ
3: ก็คิดถึงหน้าพ่อครับเพราะว่าพ่อแม่ผมก็คาดหวังไว้มาก
0: จริงเหรอ
3: ใช่ถ้าผมลาออกนี่ผมก็คงจะแบบไม่ค่อยไม่อยากจะไปเจอหน้าพ่อแม่เพราะว่าทำให้ท่านผิดหวังเนี่ยครับ
0: โอ้จริงเหรอ
3: ใช่
0: เออ
3: ก็เลยฝืนกัดฟันแล้วก็เพื่ออนาคตของตัวเองด้วยก็เลยต้องฝึกให้จบภาคสาธารณะ1เดือนให้ได้ครับ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องฝึกช่วงแรกก็คือฝึกเขาเรียกว่าภาคสาธารณะภาคสาธารณะเนี่ยเป็นภาคของการฝึกการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมให้จากเป็นพลเรือนมาสู่ในระบบทหาร
3: ใช่ครับ
0: ตื่นตีห้านะออกกำลังกายทานข้าวเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหากมีผิดถ้าอยู่บ้านก็คือโดนแม่ด่า
3: ใช่
0: แต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็โดนลงโทษ
3: ใช่ครับ
0: นี่อย่างเงี้ยเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้พอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเนี่ยมันก็มาสู่ภาคอาชีพแล้ว
3: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างพอเข้าสู่ปีหนึ่ง
3: ในการฝึกภาคอาชีพเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งแยกตามภาคเหล่านะครับอย่างผมเป็นเหล่านาวินปืนก็จะฝึกไปเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือแล้วก็เรื่องอาวุธปืนบนเรือ
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงชอบมาทางปืนเรือ
3: จริงๆตอนที่ผมเลือกเราผมไม่ทราบเลยครับว่าปืนเรือเป็นยังไง
0: คุณผู้ฟังจะบอกนะว่าน้องเอิร์กเนี่ยสามารถเป็นผู้บังคับการเรือได้นะอันนี้รู้ไหม
3: จริง
0: แล้ว
3: ครับ
0: รู้หรือเปล่าน้องอยู่ปืนอะไร
3: ปืนกรอครับปืนกองเรือยุทธการ
0: เรารู้ไหมว่าตัวเองสามารถเป็นผู้บังคับการเรือได
3: ้อันนี้ก็ทราบอยู่ครับที่จะเป็นเรือนะ
0: คุณผู้ฟังคือต้องบอกว่ากองทัพเรือเราอ่ะมีเรือหลายประเภท
3: ใช
0: ่หลายชั้นนะเขาจะเรียกว่า เรือประเภทชั้น1เนี่ยชั้น2อะไรเงี้ย
3: ใช่ครับ
0: น้องเอิร์กเนี่ยสามารถเป็นผู้บังคับการเรือได้นะประเภทของเรือที่ลดหลั่นลงมามีระวางขับน้ำที่ต่ำลงมา
3: ใช่ครับ
0: นะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างดีเจหลายๆคนรู้นะว่าดีเจสอนเคยอยู่เรือหลวงลังเป็นพนักงานวิทยุเรือหลวงลังผู้บังคับการเรือของดีเจสอนเนี่ยก็เป็นผู้บังคับการเรือที่มาจากนักเรียนจ่าทหารเรือแล้วก็เป็นเหล่าปืนด้วย
3: ใช่
0: เนี่ยนะพอดีเจสอนย้ายไปอยู่เรือหลวงลินเนี่ยก็เป็นผู้กับการเรือที่มาจากเหล่าทหารสามัญเหล่าสามัญอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: เนี่ยก็ต้องหาว่าน้องเนี่ยสอบไปเรื่อยๆจนเป็นเรือตีเรือโทเรือเอกเนี่ยสามารถเป็นผู้กับการเรือได้เลยนะไม่ธรรมดานะเอิร์กเนี่ยจริงๆเนี่ยสุดยอดมากๆเลยอ่ะแล้วอยู่ทนอยู่ดานอะไรยังไงเล่าให้ฟังอีกน้องเอิร์ก
3: ก็ผ พอเข้าภาคอาชีพปุ๊บก็เป็นการเรียนซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังมีการฝึกอบรมความเป็นอาหารควบคู่ไปด้วยครับ
0: เออ
3: ก็ปีหนึ่งเนี่ยก็จะฝึกหนักหน่อยการกินการอยู
0: ่
3: แบบว่าต้องวิ่งตลอดชั้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกพี่ชั้นสองเขาบอกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนที่ต้องวิ่งเท่านั้น
0: จริงเหรอ
3: ใช่ครับ
0: คือการเคลื่อนที่ของชั้นหนึ่งต้องวิ่งเท่านั้น
3: ใช่ต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
0: ใ
3: ช่ซึ่งเหตุผลนี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมน้ำหนักลดลงไป10โลครับ
0: จริงเหรอจากน้ำหนักเท่าไหร
3: ่ตอนนั้นผมน้ำหนัก70ครับลงไปเหลือ55ครับ
0: คุณแม่จริงเหรอ
3: ใช่พอปล่อยครั้งแรกคุณแม่ร้องไห้เลยครับว่าทำไมผมไปทำอะไรมาขนาดนี
0: ้มีรูปไหมมีรูปตอนที่น้ำหนัก55มั้ยตอนปล่อยครั้งแรกอ่ะตอนเป็นนักเรียนจ่าชั้น1อ่ะครูฟังก่อนดีเจสอนเป็นนักเรียนจ่าชั้น1อ่ะดีเจสอนน้ำหนัก72นะพี่น้ำหนัก72อ่ะ
3: 72ก็แค่เท่าๆกันนะคร
0: ับ เท่าๆกันนี่พี่อ่ะหุ่นเท่าน้องเลยพี่อ่ะเช้งวับกับปงเท่งปงน้องคือหุ่นพี่เนี่ยคือนายแบบนะ
3: ใช่เพราะว่าเราสูงด้วยไงคร
0: ับ ใช่น้องเคยมีใครมาทาบทามให้เป็นนายแบบมั้ย
3: ไม่มีนะ
0: ไม่มีใช่มั้ยคือเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเป็นนายแบบเอง
3: โอ้ขอบคุณมากคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวพี่จะพาน้องเป็นนายแบบแล้วก็
3: ขอบคุณครับ
0: อันดับแรกคือน้องต้องมาฝึกที่ห้องก่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปที่
3: ห้อง
0: ฝึกที่ห้องพี่คือเดินแบบฝึกเดินแบบ
3: แล้วก็
0: จะพาไปเดินที่สวนสยามแล้วก็เดินที่สะพานพระราม8นะ
3: สวนสยามสะพานพระราม8
0: พาเดินสะพานพระราม8คือเดินฝึกไ
3: งอ๋อเดินฝึกเฉย
0: เดินฝึกเฉย
3: คร
0: ับ อ้าวคุณผู้ฟังครับเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเพราะว่าล่าสุดน้องเนี่ยไปทำคลิปเกี่ยวกับขบวนเรือพระราชพิธีคล
3: ิ
0: ปเนี่ยที่น้องส่งมาเนี่ยเป็นคลิปที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร
3: เป็นนำเสนอเกี่ยวกับมีหลักของเรื่องเลยก็คือการเข้าช
0: ม
3: ขบวนเรือพระราชพิธีได้ฟรีโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องที่จะเสียเงินค่าซื้อตั๋วเลยแม้แต่บาทเดียว
0: อุ้ยพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะก่อนที่จะไปดูคลิปน้องกัน คุณผู้ฟังล่าสุดกองทัพเรือออกมาประกาศนะครับว่าเขาประกาศว่าไงน้องอ่านให้ฟังหน่อย
3: แจ้งขอเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารครับ
0: คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ากองทัพเรือเปิดให้ทุกคนเนี่ยมาจับจองที่นั่งเพื่อที่จะชมขบวนเรือพระราชพิธี
3: ใช
0: ่แต่น้องเชื่อไหมหลายคนส่งข้อความมาหาบอกดีเจสอนช่วยหน่อยโทรไปไม่ติดโทรไปไม่ติดเพราะมันเต็มไง
3: ใช่ครับ
0: ล่าสุดคุณผู้ฟังฮะมีคนเนี่ยนะลงไปแล้วแล้วกองทัพเรือประกาศแบบนี้จะทำยังไงเขาบอกว่าล่าสุดหลังจากมีการประกาศออกมาแล้วสิ่งสำคัญก็คือ
3: เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการจองเมื่อวันที่8กันยายน2569
0: คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะว่ากองทัพเรือของเราเนี่ยใช้ระบบโทรศัพท
3: ์ใช่ครับ
0: แล้วก็รับจองกัน
3: ครับ
0: บางครั้งมันมีที่นั่งซับซ้อนเดี๋ยวปัญหาก็คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอ่ะจะมาวีนทหารเรือเราเราก็เลยขอก่อนเลยของดการจองก่อนเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์ก่อนส่วนคนที่จองไว้แล้วล่ะเขาจะบอกว่ายังไง
3: ไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองที่นั่งไว้แล้ว
0: จะไม่กระทบนะคุณผู้ฟังจำเอาไว้คนที่โทรมาแล้วและบอกว่ากองทัพเรือคอนเฟิร์มแล้วว่าได้ที่นั่งนี้เขาจะไม่ปฏิเสธแล้วคือยังรับได้อยู่เหมือนเดิมนะ
3: ครับ
0: ส่วนจะแจ้งวันไหนเขาบอกว่ายังไง
3: จะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่ในโอกาสแรก
0: อ้าวคุณผู้ฟังฮะกองทัพเรือขออภัยในความไม่สะดวกด้วย
3: ครับ
0: นะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าพอกองทัพเรือประกาศออกมาเนี่ยปัญหาก็คือโอ้โหคนระดมเลยน้องเห็นใช่ไหม
3: ใช่ครับเมื่อวานมีพี่เขาก็โทรไปจองเขาก็บ่น
0: ว่า
3: ทำไมโทรไม่ติดไม่เข้าใจเลยก็เลยแบบเต็มไปที่สำนักงานเลยเขาบอกว่าตอนนี้ที่นั่งมันเต็มหมดแล้วครับ
0: ใช่นะเด็กหญิงกีรติบอกว่าน้องเอิร์กน่ารักมาก
3: ขอบคุณมากครับ
0: น้องรู้ไหมว่าเด็กหญิงกีรติคือใคร
3: คือ
0: เด็กหญิงกีรติเนี่ยคือนางแบบ
3: นางแบบเหรอครับ
0: เป็นนางแบบเก่าแล้วก็เป็นสาวที่สะพรึงอ่ะคือเมื่อก่อนนางเล่นละครเรื่องสาบเสน่หา
3: คุ้นๆนะครับ
0: ใช่สาบเสน่หาเป็นหนังดังแต่เป็นหนังดังในยุค90นะคือนางเป็นนางเอก อุ้ยนางเอกกิรติเป็นนางเอกนะคุณผู้ฟังเรื่องสาบเสน่หาคือหนังเรื่องเนี้ยพล็อตเรื่องก็คือเมื่อนางเอกเนี่ยไปเจอพระเอก
3: ครับ
0: แล้วนางเอกก็คลายร่างเป็นแมลงสาบ
3: จริงเหรอครับ
0: จริงนางกลายเป็นแมลงสาบ
3: คร
0: ับ เรื่องนี้ก็เลยชื่อว่าสาบเสน่หา
3: อ๋อโดนคำสาบ
0: โดนคำสาบไปเป็นแมลงสาบแล้วอันนี้คือเด็กหญิงคิรติ
3: ไปทำอีท่าไหนถึงโดนคำสาบงั้นนะ
0: คือเทวดาฟ้าสั่งมาบอกว่านางกินแมลงสาบสมัยเด็กๆนางก็เลยโดนสาบให้เป็นแมลงสาบ
3: อ
0: ันนี้คือเด็กหญิงคิรติชื่อเป็นนางเอกที่มีชื่อว่าสาบเสน่หา
3: ทำให้คนไม่กล้ากินแมลงสาบ
0: คนจากนั้นเลยแมลงสาบก็เลยไม่กล้าหน้าตาเหมือนคนแล้วก็ไม่มีใครกล้ากินแมลงสาบอีกเลย
3: โอเค
0: จากเรื่องที่มีชื่อว่า
3: สาบเสน่หา
0: เพราะว่านางเอกเป็นยังไง
3: ไปกินแมลงสาบตอนเด็ก
0: โอเคไหม
3: โอเคครับ
0: โอเคกีรติอันนี้ก็คือเรื่องอ้าวมาดูคลิปกันหน่อยคุณผู้ฟังไปเรื่อยดีเจสอนเอ้ามาดูคลิปกันหน่อยที่เป็นคลิปแจ้งเกิดคลิปนี้ยอดวิวน่าจะถึงล้านไหม
3: คลิปนี้ที่เมื่อกี้ส่งให้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
3: คลิปนี้ไม่ได้ถึงล้านครับแต่ว่าจะเป็นอีกคลิปนึงที่อยู่ในกรมสื่อสารอันนั้นจะวิวเยอะ
0: น้ำวิวเยอะแต่มาดูคลิปนี้กันหน่อยคือคลิปนี้แจ้งเกิดทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักน้องเอิร์กแล้วก็น้องเอิร์กหล่อมากไม่ได้เม้นดูเรื่องนะมีแต่เม้นบอกว่าน้องเอิร์กหล่อมากจะเป็นยังไงมาดูกัน
4: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
5: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาเพเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
4: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
5: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: คนทำกันนานไหม
3: อันนี้ผมทำคนเดียวครับ
0: ทำคนเดียวเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
0: ทำคนเดียวแล้วมีความสุขเหรอ
3: ก็จริงๆผมชอบทำงานคนเดียวครับมันคอนโทรลง่ายดีครับ
0: จริงเหรอ
3: โอ้แปลว่า
0: คราวหลังก็เรียกพี่ไปก็ได้
3: อ
0: ๋
3: อ
0: เดี
3: ๋
0: ยวพี่ไปถือไมค์ถืออะไรให
3: ้ ได้ครับ
0: โอเคไหม นะวันนี้เข้ามาดูอะไรกันอะ400กว่าคนอะเข้ามาดูอะไรกัน มาดูข่าวดูอะไรกันบ้างค่ะฉันอ่านข่าวเรือพระราชพิธีอยู่ เข้ามาดูกันบ้างคือพอได้ทำคลิปไปแล้วเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะติ๊กพอมีเฟซกันมาเนี่ยติ๊กตรงติ๊กตอกเนี่ยเข้ามาที่พี่หมดเลย คือพี่ก็เข้าไปดูนะไปส่องว่าเมื่อก่อนอะน้องก็ไม่ได้เล่นนะติ๊กตอกใช่ไหม
3: ใช่ครับเมื่อก่อนไม่ได้ทำ
0: เพิ่งมาทำ
3: ก็เมื่อใช่เพิ่งมาทำ
0: เพิ่งมาเล่นเพิ่งมาทำแล้วอยู่ดีๆก็ทำไมถึงมันมาคิดอยากจะทำเป็นดาว TikTok เนี่ย
3: ก็เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆตอนแรกผมชอบซื้อของเล่นใช่ไหมครับ
0: อืม
3: แล้วรู้สึกว่าพอซื้อของเล่นมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็อยากจะโชว์สิ่งที่ตัวเองชอบความชอบของตัวเองครับพอทำไปสักพักนึงเนี่ยแล้วผมได้ไปเรียนหลักสูตรผู้ประกาศที่เพิ่งจบไปไม่นานมานี
0: ้
3: เขามีเป็นเวิร์กช็อปให้แบ่งกลุ่มกันแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับพระราชพิธีครับพอผมมีความสามารถในการทำคลิปอยู่แล้วเบื้องต้นผมก็เลยอาสาที่จะทำคลิปให้กับกลุ่
0: ม
3: ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เริ่มทำคลิปเกี่ยวกับกองทัพเรือครับ
0: นะไม่ธรรมดาเอากีรติเด็กหญิงกีรติ หากฟังฉันอยู่เดี๋ยวขออนุญาตลบไลน์ก่อนเด็กหญิงกิรตินะหากฟังฉันอยู่เข้ามาในไลน์กลุ่ม Open Chat หน่อยแล้วเธอเข้าลิงก์นี้มาหน่อย เด็กหญิงกิรติหากฟังรายการอยู่นะเข้ามาในลิงก์นี้หน่อย ขอไปคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอยากเห็นหน้านางเอกอีกรอบนึงคือเด็กหญิงกิรติเนี่ยเป็นนางเอกในหนังเรื่องอะไรนะที่พี่บอกอะ
3: สาบเสน่หา
0: ต้นเรื่องคืออะไรเล่าให้ฟังอีกนิดนึง
3: ต้นเรื่องก็คือนางเอกไปกินแมลงสาบตอนที่ยังเป็นเด็กอยู
0: ่
3: เมื่อไปเจอกับพระเอกนางเอกจึงกลายเป็นแมลงสาบ
0: คือ
3: ไรงี้คือร่างยังไงครับคือร่างไปเจอกับพระเอกไงคือว่าพระเอกกำลังจะกินแมลงสาบเข้าไป
0: ปัญหาก็คือพระเอกอ่ะจะมาปลุกปั้มนางเอกนางเอกก็เลยไล่มนต์เสน่ห์แต่ไล่มนต์ผิดไปท่องมนต์ดำก็เลยกลายเป็นสาบเสน่หาเลยกลายเป็นแมลงทางกิรติเราส่งลิงก์ไปให้แล้วนะส่งลิงก์ไปให้แล้วเข้ามาในลิงก์ด่วนเลยกิรติเข้ามาในลิงก์ด่วนเลยเดี๋ยวพี่พักโฆษณาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวรอสายของกิรติเข้ามามาคุยกันหน่อยว่าเรื่องที่วันนี้ไม่สะดวกค่ะจะเข้างานแล้วครับกิรติเธออย่าทำอย่างนี้เข้ามาแป๊บนึงก่อนเข้ามาแป๊บเดียวพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟัง

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: แข้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เอา7:42 นวันนี้กิรติบอกว่านางเข้าที่ทำงานแล้วเนี่ยเสียดายจังเลยเนาะสรุปน้องไม่เชื่อเหรอเรื่องของสาปเสน่หา
2: อันนี้ผมเชื่อนะเนี่ยอันนี้สรุปว่าพี่หลอกผมใช่ไหมครับ
1: พี่ไม่เคยหลอกน้องทุกอย่างในร่างกายของพี่ก็ไม่เคยหลอกพี่ไม่เคยหลอกน้องจริงๆนะอยากให้น้องเนี่ยเชื่อใจพี่นะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้มาดูข่าวกันหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูข่าวขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนนะสุภาพโอสถน้องบอกว่าเคียงคู่คนไทยมากกว่าเคียงคู่คนไทยมากกว่า70 ปี
2: 70 ปี
1: สุภาพโอสถพูดดิ
2: เคียงคู่คนไทยมาตลอด70 ปี
1: มากกว่า70 ปี
2: มากกว่า70 ปี
1: สุภาพโอสถ
2: สุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากกว่า70 ปี
1: โอเคแล้วก็ขอบคุณด้วยขอบคุณแต่พี่จะบอกว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆน้องบอกว่าแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: โอเคแบรนด์ยอดขาย
1: ขอบคุณเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เย้เคยกินไหมเคยกินไวๆไหม
2: เคยครับเคย
1: เอาจริง
2: ๆจริงครับ
1: อร่อยไหมอ
2: ร่อยนะครับ
1: จริงเหรอใบไวๆเนี่ยอร่อยมากหนูฟังเส้นเขาเหนียวหนึบนะใครที่ทานก๋วยเตี๋ยวอะแล้วร้านไหนอะที่ทำเส้นหมี่ไวๆนะร้านนั้นจะขายดี
2: ไวๆนี้ผมชอบกินรสต้มยำโค้งครับ
1: จริงเหรอ
2: ใช่ครับที่มันสีน้ำเงิน
1: แล้วมัน
2: ใช่
1: ต้มยำโค้งอร่อยเหรออ
2: ร่อยครับอร่อย
1: ออ
2: ตอนที่ไปอยู่ราชการทปนเนี่ย1 เดือนต้องอยู่ทะเล1 เดือนใช่ไหมครับ
1: เออต้องอยู่ทะเล1 เดือน
2: ซึ่งอาหารก็จะค่อนข้างที่จะจำเจนิดนึงผมก็เลยต้องไปซื้อมาม่ามาตุนไว้แล้วผมก็ไปซื้อ
1: เดี๋ยวก่อนมาม่า
2: ขออภัยขออภัย
1: สรุปแล้วกินไวๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เออไวๆเอามาตุน
2: ใช่ไปซื้อไวๆมาตุนรสต้มยำโค้งใช่แล้วก
1: ็กูว่าโฆษณาไม่เข้าอี
2: กนั่นแหละแล้วก็กินทุกวันเลยใช
1: ่คือไวๆอ่ะเขาเส้นเขาเหนียวคุณรู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีคนเอาไปผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วก็อร่อย
2: ใช่
1: นะธรรมดามาที่ไหนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งขอบคุณด้วยนะกันนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยน้องไปจังหวัดนนทบุรีบ่อยไหม
2: นนทบุรีผมไปไม่บ่อยครับแต่ว่าตอนเด็กไปบ่อยอยู่เพราะว่าไปเรียนกวดวิชาที่นั่น
1: เรียนของอะไร
2: เป็นกวดวิชาเตรียมทหารนะครับ
1: อ๋อก่อนนี้ก็เคยสอบเตรียมทหารด้วยเหรอ
2: ใช่ครับเคยสอบ
1: แล้วผ่านไหม
2: ไม่ผ่านครับ
1: ไม่ผ่านเหรอไม่เป็นไรตอนนี้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานนะน้องนะมีการจัดงานเนี่ยนะครับเขามีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่8 กันยายนที่ผ่านมากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่รวมกันในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็มาร่วมด้วยนะนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะครับอุตสาหกรรมประธานหอการค้ามาร่วมด้วยเขาบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยที่ไหน
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: อ่านต่อ
2: เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรูปแบบ one day trip
1: ชอบไหมวันเดียวจบเลย
2: ใช่
1: วันเดียวทริปก็คือวันเดียวจบเลย
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีขึ้นระหว่างเดือน
2: ตุลาคม
1: กันยาก
2: ันยาขออภัยระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ครับ
1: โดยมุ่งเน้น
2: ชูจุดเด่นผ่าน4เส้นทางท่องเที่ยวสำคัญได้แก่
1: ไปดูเส้นทางแรกเลยก็คือเส้นทางจักรยาน
2: เส้นทางจักรยานครับ
1: เ
2: ปิดมุมมองสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น2ข้างทางครับ
1: อันนี้คือจุดเด่นของเขานะเขาบอกว่าเขาจะเปิดจักรยานอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาน
2: ะใช่ครับ
1: ไปทำอะไร
2: สัมผัสเสน่ห์สายน้ำและแหล่งประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: ดูเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้
2: ำ
1: ไม่ว่าจะเป็น
2: พายเรือทำความดีท
1: ่
2: องเที่ยวสร้างคุณประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
1: ไปต่อกันที่เส้นทางคลองอ้อมนน
2: สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำและสวนผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีครับ
1: นนทบุรีนี่จังหวัดรู้ไหมว่าน้องผลไม้ที่ขึ้นชื่อเขาคืออะไร
2: อันนี้คืออะไรไม่ทราบ
1: น้องเคยได้ยินทุเรียนก้านยาวไหม
2: คุ้นๆนะครับมันเคยได้ยิน
1: ทุเรียนก้านชะนีก้านยาวเนี่ยของนนทบุรีแพงมาก
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: เป็นมีหลักพันไม่ธรรมดานะครับทั้งนี้ในจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ในการ ในประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรม
2: One Day Trip นนทบุรี2569ครับ
1: ครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองนนท์ผ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและก็การท่องเที่ยวภายน้ำนะฮะภายใต้แนวคิดเนี่ยนะครับ4เส้นทางหรือจะเป็นเส้นทาง4เส้นทาง4ประสบการณ์ค้นพบนนทบุรีในแบบของคุณ
2: ซึ่งพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางอันทรงคุณค่าใน1วันตลอดจนสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนได้กลับมาค้นพบนนทบุรีอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เป็นยังไง
2: ตื่นเต้นมากครับอยากไปมากเลย
1: เอาความจริง
2: จริงๆครับเพราะว่าในคนแบบว่าวิถีชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเวลาพักแค่2วันใช่มั้ยครับผมคิดว่าถ้าแบ่งเวลา1วันไปเที่ยวท่องเที่ยวกับครอบครัว
1: เที่ยวเท่าไหร่คือจะเอา1วันเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัว
2: ใช่ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนกรุงเทพมากๆเลยครับ
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: เอางั้นหาวันมาแล้วพี่พาไป
2: วันโอเค
1: เป็นวันเดทิปนะ
2: ได
1: ้โอเคเนี่ยคุณผู้ฟังคือจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเรานะ
2: ใช
1: ่อยู่ปริมณฑลนะฮะไปก็ง่ายพี่เนี่ยชอบไปที่พี่ไปนนทบุรีนะรายการเราเคยพาทุกคนไปไหว้พระแล้วไปไหว้พระไหว้เจ้าที่นนทบุรีร่วมกับเทศบาลนครนนท์นะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนนทบุรีเนี่ยที่อร่อยนะขนมจีน
2: ขนมจีน
1: พี่ชอบกินขนมจีนที่นนทบุรีมากเลยนะตรงท่าน้ำเนี่ยมีร้านคาเฟ่เยอะมากนะนนทบุรีเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกโอ๊ยไม่อยากไปเลยนนทบุรีเพราะว่าไปก็ไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพมหานครเมืองรถติดแต่แท้จริงแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมของนนทบุรีเนี่ยมีคุณค่ามากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อยากให้ไปกันไหว้พระบางวัดก็สวยงดงามเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจจริงๆนะที่นนทบุรีนะครับฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้นี่
2: ใช่ครับ
1: ยาวไปจนถึง
2: เดือนตุลาคมครับ
1: กันยาตุลา2เดือนนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะกับวันเดทิปนะครับเอาไปดูกันต่อเรื่องของสภาวะราคาน้ำมันขึ้นน่ะช่วงนี้น้ำมันขึ้นใช่ไหม
2: ช่วงนี้ใช่ครับเห็นแม่บ่นอยู่ครับว่า
1: แม่บ่นว่าไง
2: น้ำมันแพงยังไงขึ้นอีกแล้ว
1: จริงเหรอแม่บ่นอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: เวลาเคยโดนแม่ตีไหม
2: เคยครับเคย
1: จริงเหรอ
2: เคย
1: แต่พอโตขึ้นแล้วเป็นไงแม่ยังบ่นอยู่ไหม
2: ก็บ่นเหมือนเดิมครับ
1: จริงเหรอแม่ยังบ่นเหมือนเดิมเป็นคืออย่างแม่พี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตีฉ่ำเลยแต่เวลาเขาตีไม่รอดแล้วอ่ะพ่อแม่เราเนี่ยพอตีไม่รอดแล้วเครื่องบ่นทำงานค่ะเครื่องด่าด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: เป็นเหมือนมีอัตโนมัติในตัวนะ
2: ใช่ครับ
1: เอาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไปติดตามราคาน้ำมันกันหน่อย
2: ครับ
1: คือเรื่องนี้ทางโฆษกกระทรวงพลังงานมีการเปิดเผยว่า
2: สถานการณ์ความตึงเครียดใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยน้ำมันเบนซินนะครับและขออภัยครับน้ำมันดิบแบรนด์ WTI และดูไบปรับตัวขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงอยู่ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้นะฮะอย
2: ่
1: างไรก็ตามกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยังคงดำเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้ถึงวันที
2: ่15กันยายนนี้ครับรวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่15กันยายนนี
1: ้
2: ครับ
1: นะครับซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะกองทุนเนี่ยนะฮะจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลก็ยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกันนี
2: ้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมี
1: ตอนนี้น้องใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่า
2: ใช้มอเตอร์ไซค์ครับ
1: มีรถยนต์ไหม
2: มีรถยนต์ก็จะเป็นของที่บ้านครับ
1: ก็คือที่บ้านก็น่าจะเติมเบนซินอีก
2: ใช่ครับ
1: 95อะไรอย่างงี้เนาะ E20 เนี่ย E20 เนี่ยมันเป็นเส้นเค้าเรียกอะไรน้ำมันทางเลือกบางคนก็บอกไม่กล้าใช้ปัญหาที่ไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวเครื่องจะพังแต่คุณผู้ฟังต้องบอกนะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเอามาแล้วนะ
2: บาง
1: รุ่นน่ะเค้ารองรับนะ E20 อ่ะมันสามารถใช้ได้นะฮะซึ่งจะมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล91ถึง
2: 5บาทต่อลิตรครับแถมยังมีค่าออกแทนขอไปครับมีค่า
1: ออกเทน
2: สูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไม่ได้ดีและยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับทั้งนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doe ed.go.gs ครับผม
1: นะครับอ้าวฝากทุกคนด้วยนะหลายๆคนถามว่าเอ้าประเทศไทยรัฐบาลทำอะไรอยู่ท่านนายกคะท่านรัฐมนตรีทำอะไรกันอยู่เรื่องของราคาน้ำมันแพงนี่นายกบอกแล้วรัฐบาลบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ตอนนี้ยังตึงราคาอยู่นะอยู่จนถึง15กันยายนนี้นะ
2: ครับผม
1: นะครับเนี่ยมันก็ยังไม่สูงไปไต่ระดับอยู่ยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่ารัฐบาลเขาก็ยังติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนใช้กันทุกคนแม้แต่เราใช้มอเตอร์ไซค์น่ะ
2: ใช่คร
1: ับ เราก็ต้องเติมน้ำมัน
2: ใช่ครับ
1: พอแพงมากก็บ่นก็ว่ากันอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลก็บอกแล้วว่าใจเย็นๆจัดการให้อย่างแน่นอนนะครับเป็นไงล่ะอ่านสองข่าวอ่านข่าวนี้รู้สึกไงมั้ง
2: ก็รู้สึกว่ามีความกังวลครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีความตึงเครียดไปมากกว่านี้หรือเปล่า
1: แต่ว่ารู้สึกว่านั่นจะผ่อนคลายแล้วแหละ
2: ใช่ครับ
1: ผ่อนคลายแล้วนะ
2: แต่ตอนนั้นที่มีเหตุการณ์ความตึงเครียดช่วงแรกๆเนี่ยแล้วพี่สอนได้มีผลกระทบจากการเติมน้ำมันบ้างไหมครับ
1: คือพี่ไม่มีผลกระทบเพราะว่าน้องก็รู้อยู่ว่าพี่เนี่ยมีแฟนเป็นเศรษฐีดูไบ
2: โอ้
1: ใช่เขาก็ส่งน้ำมันให้พ
2: ี่เอางี้ผมก็อกหักเลยสิครับอย่างเงี้ย
1: เนี่ยทำไมถึงชอบพูดออกหน้าสื่อน้องเอิร์ก
2: ขอโทษครับพี่สอน
1: อย่าทำอย่างนี้ออกหน้าสื่อเข้าใจไหม
2: ได้ครับ
1: โอเคอย่าทำอย่างนี้นะเอ้าอีกสามอีกสองนาทีน้องเอิร์กเป็นยังไงบ้างมาจัดรายการเพิ่มวันนี้ได้วันนี้ให้น้องเอิร์กได้อ่านข่าวนะ
2: ครับ
1: รู้สึกว่ามันยากไหมการอ่านข่าว
2: บอกตรงบอกตรงก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ด้วย
1: แต่เริ่มรู้แต่เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่จะส่งตอนไหนอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าทหารเรือเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักอ่านข่าวมืออาชีพนะหลายๆคนเนี่ยนาว่าดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจกาแฟเนี่ยอ่านข่าวถ้าหากทุกคนฟังดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจกาแฟในช่วงแรกๆอ่ะแบบเอิร์กเลยแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะสอนเองด้วยประสบการณ
2: ์ใช่
1: นะคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งโอ๊ยฟังรายการวิทยุเราเอิร์กอ่านข่าวติดๆขัดๆ
2: ขอโทษคุณผู้ชม
1: มันช่วงแรกๆนะเหมือนก็เหมือนดีเจสอนจัดรายการแรกๆอ่ะคนด่าเต็มไปหมดเลยแต่ที่คนน่ะชมกันเยอะเพราะว่าดีเจสอนหน้าตาดีนั่นน่ะคือส่วนใหญ่แต่เวลาคนด่าความหน้าตาดีของเรามันเลยกบเกลื่อนได้เหมือนกับน้องเอิร์กตอนเนี้ยเอิร์กอ่านข่าวไม่ได้เรื่องเลยแต่เอิร์กเนี่ยมีหน้าตาเนี่ยเป็นอาวุธ
2: ครับ
1: เลยทำให้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะจากการด่าเขาเลยกลายไม่ด่าเอาอันนี้เป็นเตือนแล้วเตือนแล้วนะเตือนแล้วอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอิร์กยังอยู่หรือเปล่า
2: พรุ่งนี้ผมไม่อยู่แล้วครับ
1: พรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วหรอ
2: แต่ว่าถ้าพี่ต่ออยากให้มาผมก็มาได้นะเพราะว่าคิดถึงพี่สอนนะครับเอิร์กขอโทษขอโทษเพิ่งบอกมันเมื่อกี้เอง
1: ขอร้องได้ไหม
2: มันห้ามใจไม่อยู่จริงๆครับคุณผู้ชม
1: เอิร์กไปเอิร์กไปไกลๆเอิร์ก
2: ครับ
1: ขอบคุณผู้ฟังหน่อย
2: ขอบคุณผู้ฟังมากครับที่มารับชมรายการในวิถีธรรมในช่วงเช้านะครับ
1: เอาเดี๋ยวเอิร์กเอิร์กมาเข้าไปอีกทีวันไหน
2: เข้าไปอีกทีก็จะเป็นวันศุกร์ครับว
1: ัน ศุกร์ศุกร์หน้าเลยเหรอ
2: ศุกร์นี้ครับ
1: วันศุกร์นี้
2: ใช่ครับ
1: เอาเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็มานี่
2: ใช่ครับวันศุกร์นี้มา
1: อ้าวก็พรุ่งนี้ดิ
2: อ๋อโอเคผมหลงวันไปไหน
1: วันไหน
2: พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ยังอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามารายการกับพี่วันนะ
2: ได้ครับได
1: ้โอเคเพราะว่าพี่นุ่นไม่อยู
2: ่โอเค
1: เปิดนุ่นเสร็จแล้วก็เข้ามานะ
2: ได้ครับ
1: โอเคโอเคอ้าวขอบคุณน้องเอิร์กมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เจอกันกับน้องเอิร์กอีกทีนะน้องเอิ
2: ร์
1: กโอเคไหมบอกไหนบอกรักไหนบอกให้ทุกคนมาติดตามน้องเอิร์กกับติดตามรายการในเยอะหน่อยครับอ้อนหน่อยเร็วอ
2: ้
1: อนแบบแม่ยกอ่ะ
2: คุณผู้ฟังติดตามกดติดตามพี่ดีเจสอนแล้วก็ดีเจเอิร์กหน้าใหม่นี้ได้ที่ช่องทางเสียงจากทหารเรือนะครับแล้วก็สามารถรับฟังทางสถานีวิทยุได้ที่ช่องวิทยุ93นะครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: โอเคมึงอ้อนไม่เป็นเลยเนาะ เอ้าขอบคุณเอิร์กมากไปเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อนะครับ
2: ครับพี่ต่อสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเอิร์กนะ
2: ได้ครับ
1: โอเคนะโลกช่างสดใสเหลือเกินคุณผู้ฟังกลับมากันต่อนะโชคดีตลอดวันแล้วค่ะบายบายสองคนอ้าวคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยนะอย่างที่บอกกันไปว่าคนที่จองบัตรเรือพระราชพิธีได้แล้วเนี่ยนะหลายๆคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลว่าที่เราจองเอาไว้เราจะได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปว่ากองทัพเรือของเราประกาศออกมาแล้วนะว่าที่นั่งคนที่จองไว้แล้วก็ยังคงได้ตลอดดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงที่นั่งของคุณนะฮะส่วนการซักซ้อมภายเรือพระราชพิธีจะมีขึ้นอีกทีในวันที่17คุณรู้ฟังฮะ17กันยายนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนไปยังผู้ที่ต้องสัญจรผ่านทางน้ำนะครับเราก็จะมีการปิดหน้าน้ำจราจรตั้งแต่สะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพุทธอันนี้ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยหลายๆคนจะได้เข้าใจนะแล้วก็เชื่อใจว่ากองทัพเรือของเราเนี่ยสามารถทำความสวยงามของขบวนเรือพระราชพิธีกันได้ทหารเรือทุกคนเต็มที่นะคุณผู้ฟัง 2,000 กว่านายนะทหารเรือที่มาเหเรือทหารเรือที่เป็นฝีพายเนี่ยกำลังพลรวมแล้ว 2,200 นายนะทุกคนมารวมตัวกันนะครับกองทัพเรือมีกำลังพลอยู่ราวๆเกือบ 60,000 อย่างเงี้ยแต่เราสามารถที่จะมาทำพระราชพิธีนี้ได้ 2,200 นายอันนี้ถือว่าน้อยนะคุณผู้ฟังทหารเรือแต่ละคนเนี่ยแย่งกันนะอยากจะเป็นฝีพายของขบวนเรือพระราชพิธีลองคุณผู้ฟังผมบอกเอาไว้เลยแม้แต่ตัวผมเองอ่ะผมเคยพายตอนปี54ผมยังรู้สึกเสียดายทุกครั้งเลยเพราะว่าตอนช่วงนั้นน้ำท่วมคุณผู้ฟังการพายก็เลยถูกยกเลิกไปนะในตอนนั้นกรุงเทพมหานครน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะการพายเรือพระราชพิธีก็เลยต้องงดไปแต่ครั้งนี้เป็นการพายที่ยิ่งใหญ่มากๆทหารเรือทุกคนรวมพลังใจนะครับในการซักซ้อมฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทหารเรือของเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดงานเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราใช้ศิลปะสาธารณะเชื่อมชุมชนสร้างจุดหมายใหม่ของเมืองนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยพร้อมเปิดตัวกิจกรรมนำร่องเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราใช้ศิลปะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชุมชนสู่สากลภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยครั้งที่2ในวันศุกร์ที่11กันยายน2569เวลา 15:00 นเป็นต้นไปณบริเวณสะพานแดงข้ามคลองแม่คาที่ตั้งอยู่ย่านช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงบริบทของชุมชนสื่อสารความทรงจำตลอดจนประเด็นคุณภาพชีวิตของย่านช้างม้อยผ่านการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างชาวบ้านในพื้นที่เจ้าของอาคารศิลปินและภาคีเครือข่ายเมืองภายในงานจะมีการนำเสนองานนิทรรศการศิลปะแบบมีส่วนร่วมบนแนวกำแพงนิทรรศการภาพถ่ายช้างม้อยในอดีตการพูดคุยร่วมกันบนเวทีในหัวข้อศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐตัวแทนชุมชนศิลปินและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและเมืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและร้านค้าจากชุมชนแสนอร่อยโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับย่านที่อยู่อาศัยและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วยังช่วยวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมปลอดภัยและนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวท

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ

0: 081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนเท้าแขนวิชินมาศ9แต้มมาเล่นทายกันดีกว่าดูสิว่าใครจะไวกว่ากัน
3: ได้เลยฉันน่ะไวอยู่แล้ว
4: แล้วเล่นยังไงล่ะ
2: มองไปข้างหน้าคอยฟังให้ดีนะฉันพูดคำว่าอะไรก็ให้ชี้ไปที่ตรงนั้นเตรียมตัวเท้าแขนแขนเท้าเท้า
3: เล่นอะไรก็ไม่รู้ง่ายจังเลย
2: ง่ายแน่นะฟังคำสั่งต่อไปเท้าแขนเท้าแขนเท้าแขนชี้ผิดทั้งคู่เลย
4: อ้าวก็ชี้ทั้งเท้าและทั้งแขนไม่ถูกหรอ
2: ไม่ถูกสิเพราะฉันพูดเท้าแขนติดกันเป็นคำเดียวนี่ต่างหากที่เรียกว่าเท้าแขนเท้าแขนคือที่สำหรับวางแขนเท้าแขนเป็นคำของเก้าอี้สำหรับวางแขนคำว่าเท้าเขียนสระเอาแต่นิยมออกเสียงยาวเป็นเท้า
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันฉันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สูง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้มาพร้อมกับท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุมแล้วนะคะสำหรับที่บางนาแล้วก็น่าจะอีกหลายๆพื้นที่ที่ว่าเริ่มมีเมฆเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับมวลเวียนพยากรณ์อากาศนะคะน้องโอ๊คคุณธนิกโชคเกลือค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้องโอ๊คต้องพยายามเรียกน้องโอ๊คนะคะที่ให้ของเราวันนี้นะคะน้องอามภูรินัทประคามินค่ะกับการควบคุมFacebook Live แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เริ่มกันจากรายการนะคะฝากคำถามไว้ได้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ในห้องส่งค่ะคุณปณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004ค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของดิฉันการธีราลิขิตเช่นเดิมนะคะสำหรับช่วงเช้าวันพฤหัสนะคะเมื่อคืนอ้าวตกที่ไหนไม่รู้เช้ามาก็ยังอ้าวลมค่อนข้างจะนิ่งนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้สงสัยว่าจะได้ฝนแน่นอนเพราะลมไม่แรงนะคะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาน้องโอก็ยังคงมีประกาศออกมาเป็นฉบับที่7นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบนะคะจริงๆก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะถึงวันที่13กันยายนเป็นฉบับที่7แล้วนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายภาคเราพูดถึงประกาศกันก่อนแล้วกันน้องโอว่าเป็นยังไง
1: ครับสำหรับในช่วงวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแนวของฝนที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะของแนวของฝนที่มันเคลื่อนค่อยๆขยับลงมา
0: ค่ะ
1: นะครับที่ผ่านมาก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: แนวของฝนนี่คือแนวร่องมรสุม
1: ใช่ครับก็คือว่าเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมนั่นเองนะครับก็ถ้าแนวร่องพาดผ่านที่ไหนนะครับฝนก็จะเยอะตามแนวแถวแนวร่องที่จะพาดผ่านนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับแนวร่องมรสุมเนี่ยก็พัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่าง
0: ตอนนี้นะณขณะนี
1: ้ภาคกลางตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับทำให้แนวฝนเนี่ยเหมือนจะขยับลงมานะครับพอแนวฝนขยับลงมาแล้วครับภาคในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยลักษณะของฝนเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงไปด้วยนะครับด้วยอีกปัจจัยนึงก็คือว่าจะมีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงที่มันเคลื่อนลงมาปกคลุมนะครับ
0: ลมหนาวนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็อาจจะยังไม่ถึงหนาวอาจจะเป็นลมเย็นๆนะครับเคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ทำให้แนวร่องเนี่ยขยับลงมานะครับ
0: ก็ดูจากว่าภาพแผนที่อากาศที่น้องอามขึ้นให้ตัว L แนวร่องพาดตรงกลางเป็นท้องช้างเลยถ้าเป็นท้องช้างอย่างเงี้ยกับการพาดตรงอันไหนเขาจะได้ปริมาณฝนหรือว่าการกระจายมากกว่ากัน
1: ก็อันนี้จะเป็นก็มันคือการวิเคราะห์นะครับแนวร่องคือจะเป็นลักษณะของแนวขีดนะครับขีดบนแล้วก็ขีดร่างที่มัน
0: สองขีด
1: พาดผ่านนะคร
0: ับ ทางรถไฟ
1: ใช่ครับก็ทำให้ลักษณะของการหมุนเวียนอากาศตรงที่ในระหว่างแนวขีดมันมีความแปร
0: ข้างในด้านในเส้น
1: ใช่ครับ
0: จะมีความ
1: ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่มีอากาศยกตัวได้ดีนะครับ
0: โอกาสฝนได้มากกว่าพื้นที่ด้านบนแล้วก็พื้นที่ด้านล่าง
1: มากกว่าพื้นที่ในพื้นที่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของลมมรสุม
0: ค่ะ
1: ใช่
0: นั่นคือทำให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าแนวร่องอยู่ตรงไหนใต้แนวร่องมีโอกาสได้ฝนแนวร่องมีโอกาสได้ฝนเยอะแล้วก็แต่ว่าถ้าอยู่สูงขึ้นไปโอกาสฝนเริ่มเบาบางลง
1: เริ่มเบาบางลงนะครับก็จะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ถ้าดูจากวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยลดลงชัดเจนในมากขึ้นนะครับ
0: ฝนสะสมก็ลดลงแล้วแล้วก็ปริมาณการกระจายก็น่าจะเริ่มลดลงแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงมาถาวรแน่นอนใช่ไหมคะกับแนวร่องตรงนี้ยังมีโอกาสที่ขยับขึ้นไปอีกได้
1: ใช่ครับยังมีโอกาสที่ขยับขึ้นไปอีกได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นอกจากว่าแนวร่องแล้วนะคะณวันนี้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วแล้วในอนาคตเราก็ต้องจับตามองตัวหย่อมในทะเลจีนใต้เหมือนกันซึ่งขณะนี้เขาเป็นไงบ้างการเติบโตของเขา
1: ครับตัวหย่อมเนี่ยนะครับตอนเมื่อ2วันก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำปกตินะครับแล้วก็จะมีความรุนแรงขึ้นนะครับของในช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นแรงขึ้นเรียกว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
0: นี่คือมี2เส้น2เส้นละรอบ
1: จะ
0: เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าจะพัฒนาเป็นดิเพรสชันในกี่วง
1: ดิเพรสชันก็จะเพิ่มไปอีกวงหนึ่ง
0: สามวงสังเกตง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่ครับยิ่งวงเยอะยิ่งแรง
0: สองวงคือหย่อมความกดอากาศต่ำ
1: กำ
0: ลังแรงพอสามวงก็จะเป็นดิเพรสชัน
1: ดิเพรสชันครับ
0: แล้วถ้าเป็นโซนร้อนใต้ฝุ่นห้าวงเลยเหรอประมาณนั้น
1: ถ้าโซนร้อนก็จะเป็นสี่วง
0: สี่วงแล้วพอใต้ฝุ่นก็จะห้าวง
1: ใช่ครับใต้ฝุ่นก็คือจะห้าม
0: เราสังเกตได้แบบนี้นะคะถ้าใครที่ดูหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะวิเคราะห์เองได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เขามาควบรวมกันทำให้เกิดแนวร่องที่พาดผ่านกลางประเทศเราเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นฝนดีแน่นอนค่ะใครที่ต้องการฝนไม่ต้องร้องขอแล้วนะคะมาแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับการกระจายนะคะนี่คือตัวประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตัวที่จะไม่มีฝนในบ้านเราช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนะคะกับประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักจังหนักมากบริเวณประเทศไทยก็แสดงว่าช่วงนี้ตอนเหนือล่างๆตรงกลางลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องระมัดระวังแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่อากาศเย็นนะครับหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ย มันเริ่มลงมาปกคลุมเป็นวันแรกนะครับทำให้มันมาปะทะกับอากาศที่มันช่วงค่อนข้างที่จะอบอ้าว
0: ครบครันแน่นอนใช่ไหม
1: ใช่ครับโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ก็จะได้รับผลกระทบถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้น
0: แล้วลมเขาจะแรงด้วยไหม
1: เรื่องของลมเนี่ยจะเป็นเรื่องของลมถ้าเกิดมีฝนเกิดขึ้นนะครับฝนถ้าเป็นฝนรุนแรงก็จะมาพร้อมกับในเรื่องของลมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของถ้าดูจากแค่ลมมรสุมในภาคในหน้าฝนเนี่ยก็จะช่วงนี้จะเป็นกำลังปานกลางอยู
0: ่นะคะซึ่งปภ.เองนะคะก็ได้สรุปเหตุการณ์นะคะช่วงวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีสถานอาการอุทกภัยเรื่องของอุทกภัยใน3จังหวัดนะคะที่พิษณุโลกเชียงใหม่แล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆโคราชนะคะก็ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะเอ๊ะใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่
1: เมื่อวันที่9
0: เมื่อวาน9วันนี้10ก็คือเมื่อวานแหละนะที่ว่าได้รับผลกระทบเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมขังที่อำเภอชุมพวงนะคะ
1: บ
0: ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างความเสียหายเมื่อวานเยอะละวันนี้เยอะกว่าแน่นอนพื้นที่อีสานใช่ไหมคะ
1: ครับสำหรับภาคอีสานนะครับจริงถ้าเยอะจริงๆนะครับเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานตอนล่าง
0: ๆ
1: นะครับตอนล่างๆมากกว่าในวันนี้ครับเพราะว่าตอนบนผ่านไปแล้วแนวร่องมันขยับลงมาแล้วนะครับ
0: ดูจากภาพพื้นที่เสี่ยงภัยใช่ไหมคะฝนตกหนักจริงหนักมากก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะซึ่งวันนี้สีแดงก็อยู่ซีกตะวันตกแล้วก็มาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก
1: ใช่ครับโดยเฉพาะทางโคราช
0: เน้นย้ำโคราชเลย
1: นะครับก็ยังคงมีฝนตกได้นะครับทำให้อาจจะแต่ว่าเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากได
0: ้มีโอกาสนะฮะเพราะว่าเริ่มสะสมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะคะทีนี้เราจะลงลึกกันถึงรายภาคกันดีกว่าค่ะน้องโอ๊คนะคะว่าวันนี้สถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่แล้วก็การกระจายรวมถึงพื้นที่ฝนเมื่อวานด้วยค่ะว่าเท่าไหนกันบ้างนะคะ
1: ครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่6นาฬิกาตอนนี้นะครับถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็การกระจายตัวนะครับเริ่มจากประเทศไทยตอนบนว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครเนี่ยการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับเปอร์เซ็นต์ฝน 100% นะครับตกประมาณ 70-80ของพื้นที่เลย
0: ขนลุกนี่ผ่านมาเรียกร้องฝนกันมาแน่รอบนี้มาแน
1: ่
0: คิดว่าพีคสุดวันนี้หรือเปล่า
1: ใช่ครับในประกาศก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะพีคนะครับพีคที่สุด
0: ค่ะแล้วบริเวณก็จะแผ่วลงไปหน่อยนึงไม่ได้หายไปนะคะซึ่งภาคเหนือการกระจายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์วันนี้ให้ 70% ของพื้นที่ครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่จะเป็นฝนตกหนักมาก
0: หน
1: ักมากในบางพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: ฝนสะสมที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นไงกันบ้างสำหรับเป็นที่ภาคเหนือ
1: ครับสำหรับภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับฝนหนักมากก็มีนะครับแต่ว่ามีแค่บางพื้นที่นะครับก็จะเป็นทางดอยมูเซอร์นะคร
0: ับ ดอยมูเซอร
1: ์นะครับที่มีลักษณะของฝนตกหนักมากอยู่11มิลลิเมตรครับเมื่อวาน
0: ค่ะฝนตกหนักสำหรับพื้นที่ภาคเหนือการกระจาย 70% วันนี้ก็ฝนก็น่าจะไม่แตกต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่หรือว่าน้อยลงกว่าเมื่อวาน
1: ไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ฝนตกเนี่ยมันขยับลงมามากขึ้นนะครับทางด้าน
0: โอกาสฝนน้อยกว่าพื้นที่เหนือล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคตะวันออกแต่ว่าภาคใต้ล่างๆนี่ปลอดภัยมากเลยขาวเลยนะคะ
1: ขาวเลยครับ
0: ขาวเลย
1: จะมีเหลืองๆแซมๆมาบ้างนะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นจังหวัดระนองแล้วก็พังงาที่ตกทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะมีชุมพรได้ด้วยนะครับชุมพรนี่เกิดจากฝนที่จากระนองแล้วก็พังงาเนี่ยมัน มันมาจากทางฝั่งนัดนะครับมาสลายที่ทางชุมพรนะครับซึ่งช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับ
0: ที่ชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: ชุมพรมาอีกครับ
0: ค่ะโอเคค่ะเราทิ้งท้ายไว้ที่ภาคเหนือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราขอรับโทรศัพท์ก่อนนะคะหนึ่งสายที่รออยู่คุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตอนช่วงเช้าสงสารคอนกลุ่มฝนยังไม่มาครับ
1: ครับ
2: จะมาช่วงบ่ายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับช่วงบ่ายน่าจะเริ่มมีลักษณะของเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะมีฝนเข้ามาได้นะครับ
2: วันนี้แต่ว่ากลุ่มฝนนี้เตือนบอกว่าจะแบบมีโอกาสเกิดแบบว่าแบบฟ้าคะนองได้ฟ้าจะแรงไหมครับวันนี
1: ้ในช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะของฝนแปรปรอยนะครับหรือฝนเล็กน้อยนะครับช่วงบ่ายน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องลมอาจฝนการตกของฝนก็จะแรงหน่อยนะครับแรงกว่าช่วงเช้านี่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยฝนจะตกทั้งวันไหมครับ
1: ตั้งแต่วันจริงๆตั้งแต่วันนี้ไปเลยครับฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในทุกๆวันเลยครับ
2: ครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีโอกาสฝนแต่ว่าตลอดช่วงเลยนะรู้ว่าจะ
1: ครับตั้งแต่วันนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่10จนถึงวันศุกร์วันเสาร์ที่12นะครับจนถ
0: ึ
1: งว
0: ัน
1: ที่12ก็จะมีฝนลักษณะของฝนตกหนักได้ทุกวันครับ
2: คร
1: ับ
0: ขอบคุณมากค่ะน้องเจเจนะคะสวัสดีค่ะมีสายอีกหรือเปล่ายังไม่มานะคะยังไงก็เริ่มกันจากรายการได้นะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะทีนี้เรามาต่อกับลักษณะฝนหรือว่าอากาศรายภาคในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างน้องโอ๊ค
1: ครับ
0: เก่งแล้วนะไม่ผิดแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: ทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวประมาณเท่ากันประมาณ 70% พื้นที่นะครับเน้นตรงจังหวัดทางด้านตอนล่างนะครับถ้าเห็นแถบสีที่ระบายแถบสีเหลืองเนี่ยก็ตั้งแต่จังหวัดเลยชัยภูมินะครับขอนแก่นนะครับทางตอนล่างๆก็จะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็บุรีรัมย์ราชธานีนะครับจังหวัดที่เสี่ยงภัยที่จะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากนะครับก็จะเป็นจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีโอกาสที่มีฝน
0: โคราชเน้นจังหวัดว่ามีโอกาสได้ฝนนะคะหนักถึงหนักมากมีโอกาสได้เลยสำหรับวันนี้
1: ใช่ครับซึ่งจากรายงานที่คุณพี่โอรี่บอกมาก็คือมี
0: ที่โคราชใช่
1: นะครับที่โคราชแล้ว
0: ค่ะรับปริมาณฝนสะสมที่พื้นที่ภาคอีสาน
1: ครับการกระจายตัวของอีสานนะครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับกระจายตัวโดยเรียกว่าโดยทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเน้นฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักที่หนองคายนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุบลนะครับทางสุรินนะครับทางอันนั้นนะครับทางศรีสะเกษนะครับ
0: เพราะว่าวันนี้อีสานล่างๆได้รับผลกระทบแน่นะคะก็ปริมาณฝนที่น้องโอ๊กบอกไปนะคะก็เป็นฝนหนักวันนี้มีโอกาสเจอหนักมากแน่เลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: โคราชบุรีรัมย
0: ์โคราชบุรีรัมย์มีรายชื่อนะคะเรามาระวังกันด้วยนะคะภาคกลางต่อเนื่องค่ะ
1: ครับทางภาคกลางนะครับก็จะแนวร่องที่มันขยับลงมานะครับส่งผลให้วันนี้นะครับทางพื้นที่ภาคกลางนี่มีการกระจายตัวของฝนนะครับได้ดีขึ้นนะครับก็จะดีกว่าเมื่อวานนะครับเห็นว่าแถบสีเหลืองสีส้มค่อนข้างที่เยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกตามแนวร่องมรสุมนะครับเป็นแนวร่องฝนที่พาดผ่าน
0: ภาคตะวันออกนี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วการกระจายวันนี้ภาคกลาง
1: ใช่ครับการกระจายตัวนะครับทางภาค ต่อไปนะครับทางภาคกลางเนี่ยก็
0: 80%
1: นะครับแล้วก็ภาคตอนออกก็อยู่ที่ 80% เรื่อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ด้วยนะครับทางภาคกลางและภาคตอนออกนะครับ
0: ภาคตะวันออกก็จะเน้นชายฝั่งนิดนึงจันตราดระยองชนด้วยประมาณนั้นนะคะ
1: ระยองชนจันตราดนะครับ
0: แต่ว่าน่าจะเป็นตราดละสีแดง
1: ใช่ครับตราดนี่คือ
0: เจ้าประจำ
1: นะครับมีฝนแนวเป็นแนวรับมรสุมพอดี
0: วันนี้การกระจายภาคตะวันออกกี่เปอร์เซ็นต์ลงไป
1: ภาคตะวันออกก็อยู่ที่
0: 80%
1: ของพื้นที่ครับ
0: ค่ะฝนสะสมเมื่อวาน
1: ครับสำหรับฝนสะสมของเมื่อวานนี้นะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีการกระจายตัวของฝนเนี่ยเป็นลักษณะของฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนี่แหละครับกระจายตัวค่อนข้างดีทางด้านทางปราจีนบุรีสระแก้วนะครับทางจันทบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดนะครับรวมถึงทางนครนายกด้วยนะครับแต่ฝนตกหนักนะครับถ้าวัดได้จากข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: สถานีของเรา
1: แถวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
0: ปราจีนบุรีนะคะแต่ว่าของคลองข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จะเป็นที่เขาสมิง 120.4 มิลแล้วก็ที่ขลุงจันทบุรี119นะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่น้องโอ๊คพูดถึงว่าเมื่อวานศรีสะเกษใช่ไหมคะของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 111.4 มิล
1: เยอะมาก
0: แต่ว่าคลองใหญ่ตราดก็ 111.2 มิลนะคะอำเภอเมืองเองก็ไม่น้อยหน้าจันทบุรี105มิลนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เกินรายทั้งนั้นนี่ฝนหนักหนักมากแล้วนะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะส่วนภาคเหนือเองมีที่ไหนสุโขทัยสุโขทัยเป็นภาคเหนือล่างหรือว่ากลาง
1: จะเป็นภาคเหนือตอนล่างครับถ้าแบ่งตามลักษณะของอากาศกรมอุตุก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่าง
0: ก็อยู่ที่ 126.0 มิลนะคะ
1: ครับ
0: ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติค่ะฝนสะสมของภาคตะวันออกเมื่อสักครู่ที่ไหนนะปราจีนเนาะ
1: ปราจีนครับ
0: คลื่นลมล่ะ
1: คลื่นลมในช่วงนี้ยังคงปกตินะครับเพราะว่าลักษณะของลมในหน้าฝนที่มาประจำเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าลมมรสุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกำลังปานกลาง
0: กำลังปานกลางน้องโอ๊คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีโอกาสไปพาแม่ไปบำบัดทรายที่หาดแม่น้ำพึ่งธงแดงเต็มใช่ธงแดงเต็มคลื่นแรงมากวิ่งหนีน้ำกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะเราก็รู้ว่าเป็นพื้นที่อันตรายนั่นเองนะคะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกหาดแม่น้ำพึ่งเนี่ยใครจะไปก็ชมชายฝั่งได้นะคะขอรับอีก
1: สวยไหมครับ
0: ต้องลองดูต้องลองไปดูพี่โตมาจากบ้านก้นอ่าวแล้วก็หาแม่น้ำพึ่งจะไปประจำสวนสนแล้วก็ทางด้านบนไม่ค่อยได้ไป
1: อ
0: ันนี้ใกล้บ้านเราสุดนะฮะขอรับอีกสายนะฮะจากคุณชูชีพปากท่อราชบุรีค่ะคุณชูชีพสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชูชีพครับ
3: ครับสวัสดีครับปากท่อเจอหนักกี่วันเจอกี่วันท่าราชบุรี
0: ปากท่อราชบุรี
1: ครับถ้าเป็นทางราชบุรีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นทางด้านจริงๆในช่วงวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับเริ่มที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเข้ามานะครับแต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องรอประมาณอาจจะเป็นช่วงเกือบเย็นๆนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทางอำเภอทางราชบุรีที่มีโอกาสที่จะมีฝนมากกว่าอำเภออื่นก็จะเป็นทางสวนพึ่งนะครับทางบ้านขาแถวนั้นครับทางจอมบึงนะครับ3อำเภอนี้ครับ
0: ที่จะมีโอกาสได้ฝนช่วงตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปแล้วก็มีโอกาสมากกว่าด้วยนะฮะ
3: ใช่กลัวลมนะกลัวลม
1: ครับ
3: ลมแรงไหมครับ
1: ลมยังคงปกติครับเป็นลักษณะของมันมรสุมช่วงนี้มันปกติอยู่ครับยังไม่ได้แรงขนาดนั้นครับในช่วงรับประกาศครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชูชีพนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณจริงๆที่โทรเข้ามานะคะมีอีกสายหรือเปล่าไม่มีนะก็ปิดรับสายแค่นี้แล้วกันนะคะคุณปณภาเดี๋ยวยังมาอยู่มึงยังมีไหมไม่มีโอเคนะคะก็ปิดรับสายแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาต่อกันในพื้นที่ภาคใต้กันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกสถานการณ์วันนี้เป็นไงบ้างการกระจายของฝน
1: ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเหมือนจะมีฝนเริ่มนะครับเริ่มจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนิด
0: มีรายชื่อหลายจังหวัดเหมือนกันนะใต้บน
1: ใช่ครับจะเห็นว่าทางประจวบนะครับทางเพชรบุรีประจวบเนี่ยจะเริ่มมีฝนมาก
0: ตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรนะครับที่จะฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ
0: สุราษฎร์จะลงลึกถึงขนาดไหนสุราษฎร
1: ์ครับสุราษฎร์วันนี้ก็จะเริ่มเยอะนะครับเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าในวันนี้วันที่10ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ในวันพรุ่งนี้วันที่11 12นะครับถึง13เนี่ยสุราษฎร์ก็ได้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักด้วยนะครับในบางพื้นที
0: ่สุราษฎร์ก็มีรายชื่อนะคะเรื่องของฝนแล้วก็ฝนหนักมีโอกาสเสี่ยงอยู่นะคะคลื่นลมภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงนี้ต้องระวังไหมแต่ว่า
1: คลื่นลมภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ยังปกติอยู่ครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังปัดกานะครับแต่ว่าอีกประมาณสักสามนะครับสามถึงสี่วันข้างหน้าเนี่ยลมมรสุมก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับ
0: จากตัวแปรตัวที่เรากำลังดูอยู่หรือเปล่ายอมกับกดอากาศต่ำตรงนั้นไหม
1: ใช่ครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับเหมือนจะมีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับถึงวันที่13ก็จริงอาจจะเป็นฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่13นะครับแต่ว่าหลังจาก13เนี่ยนะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอีกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเป็น
0: น้องอ่ะ
1: ชี้
0: ลูกศรให้แล้วตัวนี้แหละที่เราจะต้องใช่ไหมตัวนี้แหละที่เราจะต้องระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับบ้านเราแน่เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นบ้านเราแต่ว่าจะไปขึ้นแถบไหนที่คาดการไว
1: ้ตัวแนวของตัวพายุเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเหมือนจะตามแนวร่องมรสุมนะครับก็คือจะขยับเข้ามาบ้านเรานะครับคาดว่าช่วงวันที่14ถึง15เนี่ยจะ าจจะในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของตัวพายุได้เลยนะครับพอมีพายุปุ๊บก็จะค่อยๆขยับมาที่เคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเข้าทางชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเราแต่ก็ทำให้ในช่วงหลังวันที่13เนี่ยจะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานก็จะมีฝนตกหนักเข้าไปอีก
0: หลังจากวันที่13จากประกาศฉบับนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยใช่ไหมคะหลังจาก13ต้องมีตัวแปรอื่นเข้ามาต้องมีประกาศใหม่แน่นอน
1: มีประกาศต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมต้องมีแน่นอนนะ
1: เพราะฉะนั้นใน7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับยังมีฝนตกหนักได้ต่อเนื่อง
0: นี่ครอบคลุมเลยนะน้องโอ๊กบอกว่าใน7วันข้างหน้านี่ยังไงบ้านเราก็ไม่ขาดฝนแน่นอนแต่ว่าเว้นแต่ว่าภาคเหนือบน
1: ๆ
0: อาจจะได้น้อยลงอีสานบนๆได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: ประมาณน
1: ี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนช่วงนี้ครับ
0: นะครับจะเรียกว่ารอยต่อการเปลี่ยนถ่ายฤดูได้ไหมช่วงนี้นี่มันเป็นที่10เกือบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เรียกได้ว่าเลยครับเพราะว่ามันสิงหากันยาตุลาคือหน้าฝนเนี้ยหมดประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าแนวของฝนเนี้ยก่อนที่จะหมดเนี้ยแนวฝนในช่วงประมาณช่วงสิงหากันยาเนี้ยจะค่อยๆขยับไปทางด้านภาคกลางนะครับแล้วก็แนวของฝนรวมถึงแนวของพายุที่เคลื่อนมาด้วยนะครับก็จะมาทางด้านภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางแถวๆนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายน
0: ค่ะถ้าเลือกได้ก็ขอให้ไปตกเหนือเขื่อนเหนืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กันบ้างนะคะหลายอ่างยังคงต้องการน้ำอยู่นะคะนั่นคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะฝนสะสมเมื่อวานที่ไหนที่ว่ามากสุดสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับถ้าข้อมูลจากกรมอุตุนี้ยังไม่มีฝนตกหนัก
0: ไม่มี
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: นะครับคือเน้นภาคด้านทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากกว่านะครับถ้าจากข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำของชาติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับร้อยประมาณ130มิลเลย
0: อันนี้ที่ระนองที่อำเภอกระเปอร์ 94.0 มิลนะคะของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่อเนื่องเลยค่ะสถานการณ์ฝนวันนี้เราก็กังกระจายรวมถึงฝนสะสม
1: ครับสำหรับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเนี่ยการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ยังคงดีนะครับอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับแต่ว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่มีฝนชุกนะครับฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางจังหวัดเริ่มจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นจังหวัดระนองนะครับพังงาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่นะครับเน้นทางด้านระนองกับพังงาม
0: ันอยู่ด้านบนใช่ไหม
1: ด้านบน
0: ด้านล่างจะน้อยกว่าด้านบนสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลม
1: คลื่นลมนะครับทางภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร
0: 2เมตร
1: นะครับถ้าฝนตกก็มากกว่าร
0: อบนี้นี่เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งหรือยังช่วงนี
1: ้ตอนนี้ในช่วงนี้นะครับในเรือในประกาศเกี่ยวกับเรือเล็กเนี่ยตอนนี้ยังให้ความระมัดระวังอยู่
0: ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหรือว่าทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวังยังไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้ามีประกาศเปลี่ยนหัวเปลี่ยนฉบับเมื่อไรก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะ
1: ก็คืออย่างนี้ครับในช่วงวันนี้นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยคลื่นลมยังกำลังปานกลาง
0: ยังประมาณนี้อยู
1: ่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสที่10นะครับถึงวันอาทิตย์ที่13เนี่ยยังกำลังปานกลางนะครับควรจะมีความระมัดระวังทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับแต่ในวันที่14เนี่ยคลื่นลมมันก็จะแรงขึ้นเนื่องจากลักษณะของตัวพายุที่มันเคลื่อนเข้ามาใกล
0: ้
1: นะครับพอมันเคลื่อนเข้ามาใกล้ทำให้ลมแรงขึ้นทำให้ตีคลื่นสูงขึ้นนะครับทำให้ช่วงคลื่นช่วงวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยมีค่อนข้างสูง
0: นะครับค่อนข้างแรง
1: เรือเล็กเรือเล็กอีกครับ
0: แน่นอนเลยก็ออกจากฝั่งแน่นอน
1: ใช่ครับออกจากฝั่ง
0: หลังจาก13เป็นต้นไปนะคะต้องติดตามประกาศกันด้วยนะคะสำหรับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นชาวเรือชาวประมงนะคะเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะชาวสวนเองชาวไร่เองบอกฝนก็ไม่ได้ตกมาก็ไม่ได้น้ำรอบนี้ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ก็จะได้น้ำจริงก็ได้มากขึ้น
0: เนาะลุ้นกันนะคะใครที่ยังขาดแคลนน้ำอยู่ก็ขอให้ได้กันบ้างไม่ต้องคนอื่นหรอกดิฉันเองก็ยังไม่ได้เหมือนกันได้นิดๆหน่อยๆได้แบบไม่ชื่นใจนะคะกรุงเทพเป็นไงบ้างสถานการณ์ฝนวันนี
1: ้ทางกรุงเทพมหานครนะครับในเมื่อแนวร่องมันค่อนข้างที่ขยับมาใกล้เคียงแล้วก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมที่มันอยู่ทางด้านทางใต้แนวร่องนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่12
0: ค่ะ
1: นะครับสิวันที่13เนี่ยนะครับการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็
4: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: กอรมน.ปรับระบบประเมินผลชายแดนใต้จัดทำตัวชี้วัดร่วมพลเรือนตำรวจทหารมุ่งยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง พันโทจตุรงค์จันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับระบบการประเมินผลของกอรมน.และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างส่วนราชการพลเรือนตำรวจและทหารในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมณโรงแรมหันษาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2569มีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงระบบประเมินผลให้สามารถสะท้อนสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดการบูรณาการงานและแนวคิดด้านการป้องกันและปราบปรามเพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินผลภายในงานพลตรีชาคิดอุจจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำระบบประเมินผลมาสะท้อนสถานการณ์จริงตลอดจนแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานสำหรับการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทบทวนแนวทางการประเมินผลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงานสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดใน

0: สมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ายด่วนความมั่นคงโทร1374พบการละเมิดสถาบันหลักของชาติปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาแรงงานต่างด้าวการประกอบอาชีพผิดกฎหมายปัญหาด้านสาธารณภัยสายด่วนความมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชนโทร1374

ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิร

0: พระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับทางด้านของฝั่งลุ่มน้ำลำตะคองสีคิ้วนะครับเนื่องจากวันนี้ฝนตกแรงมากนะครับทางลุ่มน้ำลำตะคองสีคิ้วของดออกอากาศ1วันนะครับก็เมื่อกี้เห็นคลิปในFacebook ที่ส่งมาแล้วก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับมีน้ำท่วมมีอะไรด้วยนะครับณตอนนี้แล้วก็ฝนฟ้าแรงมากๆเลยก็ต้องแสดงความเป็นห่วงนะครับไปยังพี่น้องทางสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับก็ขอให้ฝนหยุดไวๆนะครับแล้วก็น้ำลดไวๆอย่าให้ท่วมนานนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับของเราแล้วก็นอกจากทางสีเขียวแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ทางมอจะรอกลับมาหรือยังนะครับเหมือนสัญญาณหลุดไปนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับก็ยังรับฟังผ่านทางมอจะรอได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับถ้าเกิดพี่น้องทางสี่คิ้วไม่สามารถฟังผ่านวิทยุได้ก็มาฟังผ่านออนไลน์ได้ชั่วคราวก่อนวันนี้นะครับที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากรายการแสงสว่างในความมืดแล้วเราก็จะมีรายการอื่นๆนะครับจากทางเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นทางไทย PBS Broadcast นะครับรายการ ขออภัยรายการเกี่ยวกับคนพิการนะครับจากสถานีวิทยุต่างๆที่ออกอากาศนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณสดมาให้ท่านได้รับฟังผ่านทาง KRB Radio ตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ทั้งในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็โทรมาแจ้งกับเราได้นะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็จะมีข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวที่2ก็เช่นเคยต่อจากเมื่อวานนะครับที่มีราชกิจจานุเบกษาประกาศนะครับ5ระเบียบ5กฎเกี่ยวกับคนพิการเรานะครับเมื่อวานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวกับทุกท่านมากยิ่งขึ้นก็คือทางด้านของเขาเรียกว่าบัตรคนพิการนะครับการขอมีบัตรคนพิการนะครับอายุบัตรคนพิการแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัตรคนพิการตรงนี้เดี๋ยวไปรับฟังรายละเอียดนะครับในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืด NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับ
0: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับการที่เราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐสภาพร่างกายของเราคือคนตาบอดสนิทหรือว่าอาจจะสูญเสียอวัยวะไปแล้วอย่างชัดเจนเลยแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกกับเราก็คือ
2: ต้องใช้ใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วย
1: ใช่ครับเขาบอกว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยว่าพิการจริง
2: ๆโอ้โหฟังแล้วมันน่าเหนื่อยใจแทนนะคะ
1: ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี่คือความจริงที่น่าหดหู่แล้วก็สร้างความเหนื่อยล้าให้กับคนพิการจำนวนมากเลยนะครับ
2: อือฮึจริงค่ะ
1: แต่ในวันนี้เนี่ยกำแพงความยุ่งยากนั้นเพิ่งจะถูกทลายลงไปครับ
2: ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การลดกระดาษลง1แผ่นเน
1: า
2: ะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดของระบบราชการที่มีต่อสิทธิขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAอัปเดตนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHzอำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.
2: ค่ะ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับวันนี้เรามีภารกิจสำคัญเลยครับในการเจาะลึกระเบียบใหม่จากราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการทำบัตรประจำตัวคนพิการ
2: เป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ในช่วงท้ายเราจะมาผ่าแผนที่อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่แพร่อีสานและโคราชบ้านเราเนี่ยที่ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนครับ
2: ได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มต้นที่ประเด็นกฎหมายกันก่อนเลยนะคะ
1: ครับผม
2: เมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะ
1: อ่าฮะพม.
2: ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่3ค่ะ
1: ครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในประกาศฉบับนี้เลยก็คือการยกเลิกข้อบังคับที่เคยสร้างความลำบากใจที่สุดให้พวกเรานั่นก็คือการขอใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ความพิการนั้นมองเห็นได้ชัดเจนค่ะ
1: เอาล่ะครับเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: คือขอหยุดตรงนี้เพื่อตั้งคำถามในมุมมองที่ต่างออกไปหน่อยนึงถ้าเราตัดแพทย์ออกจากกระบวนการประเมินสำหรับกรณีที่มองเห็นได้ชัดเจนรัฐเขาจะใช้วิธีไหนในการป้องกันการหาช่องโหว่ของระบบครับ
2: เป็นประเด็นที่น่าคิดค่ะ
1: ใช่ไหมครับเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยการโยนภาระไปให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจเองด้วยตาเปล่ามันไม่เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาดเหรอครับ
2: เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการออกแบบนโยบายเนี่ยมันต้องอุดช่องโหว่ตรงนี้ด้วย
1: มองปุ๊บแล้วออกบัตรให้เลยทันทีใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะกลไกที่เข้ามาทดแทนเนี่ยคือการอนุญาตให้ใช้เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกสารการประเมินจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแทนใบรับรองแพทย์แบบเดิมค่ะ
1: อ๋อแปลว่ายังต้องมีเอกสารอยู
2: ่ใช่ค่ะความหมายก็คือระบบยังคงต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่นะคะแต่ว่าขยายขอบเขตให้กระบวนการมันยืดหยุ่นขึ้น
1: ครับผม
2: คือไม่ต้องไปรอคิวพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อขอใบรับรองเพียงอย่างเดียวแล้ว
1: โอ้โหอันนี้ลดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับ
2: มากมากค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าผู้ที่ผ่านการอบรมการประเมินตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสามารถออกเอกสารรับรองให้ได้เลยซึ่งมันช่วยลดคอขวดที่โรงพยาบาลศูนย์ลงไปได้มหาศาลเลยค่ะ
1: อธิบายแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่ามันไม่ใช่การปล่อยปละละเลยเนาะแต่เป็นการกระจายอำนาจในการรับรองให้เหมาะสมกับบริบทมากกว่า
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนกับการที่เราเดินเข้าบ้านตัวเองแล้วระบบจดจำใบหน้าเปิดประตูให้ทันทีโดยต้องควานหากุญแจให้วุ่นวาย
2: ใช่เลยค่ะเห็นภาพชัดมาก
1: คือระบบเดิมเนี่ยกลับเรียกร้องกระดาษแผ่นนั้นทั้งที่ความจริงมันปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้ว กฎหมายใหม่นี้มันก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นโดยมีหลักเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นขึ้นมารองรับนั่นเอง
2: อ่าฮะ
1: ซึ่งผมมองว่านี่เป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับคนพิการอย่างแท้จริงเลยนะครับ
2: จริงค่ะและการคืนศักดิ์ศรีที่ว่านี้เนี่ยมันยังมาพร้อมกับการอัปเกรดระบบหลังบ้านด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
2: เพราะว่ากฎหมายระบุให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะ
1: โอ้ดีเลยครับ
2: แล้วก็ยังมีการออกบัตรประจำตัวแบบดิจิตอลควบคู่ไปด้วยนะคะ
1: ประเด็นเรื่องบัตรดิจิตอลนี่น่าสนใจครับแต่พอพูดถึงระบบดิจิตอลทีไรเนี่ยหลายคนก็มักจะกังวลเรื่องการเข้าถึงเน
2: า
1: ะ
2: เข้าใจค่ะ
1: โดยเฉพาะการที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือว่าบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะมีเยอะเลย
1: ระบบดิจิตอลตรงนี้มันเข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาเพิ่มภาระในการเรียนรู้กันแน่ครับ
2: ต้องบอกแบบนี้ค่ะระบบถูกออกแบบมาให้เป็นทางเลือกที่ทำงานคู่ขนานกันนะคะ
1: ฮะเป็นทางเลือก
2: ใช่ค่ะไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนต้องใช้สมาร์ทโฟนเลยบัตรดิจิตอลในที่นี้มันหมายถึงข้อมูลสถานะของคนพิการจะถูกดึงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของรัฐอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: อ๋อคือไปอยู่ที่ส่วนกลาง
2: ถูกต้องค่ะดังนั้นสมมุติว่าคนตาบอดท่านนึงต้องไปติดต่อรับสวัสดิการที่หน่วยงานอื่น
1: ครับ
2: แล้วเกิดบังเอิญลืมพกบัตรแข็งไป
1: ฮะประจำเลยครับ
2: ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ปลายทางเนี่ยเขาสามารถคีย์เลขบัตรประชาชนแล้วก็ตรวจสอบสถานะความพิการจากระบบฐานข้อมูลได้ทันทีเลยค่ะ
1: โอ้โหโดยที่ไม่ต้องถูกปฏิเสธการให้บริการแล้ว
2: ใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของการมีระบบดิจิตอลหลังบ้านเลยมันคือการลดภาระในการพกพาและการถ่ายสำเนาเอกสารนั่นเองค่ะ
1: เข้าใจแล้วครับคือต่อให้ตัวผู้ใช้งานเองไม่ได้ถือสมาร์ทโฟนแต่ระบบของรัฐเองต่างหากที่ฉลาดขึ้นและคุยกันเองได
2: ้ถูกต้องที่สุดค่ะ
1: ทีนี้เรามาเจาะลึกอีกกลุ่มบุคคลนึงที่กฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน
2: ค่ะ
1: กลุ่มไหนครับ
2: นั่นก็คือผู้ดูแลคนพิการค่
1: ะ
2: เพราะในโลกเป็นความจริงเนี่ยคนพิการจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยนะคะโดยปราศจากผู้ดูแลกฎหมายใหม่มีข้อกำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
1: กฎหมายวางกรอบไว้ชัดเจนมากค่ะว่าหากคนพิการเป็นผู้เยาว์เป็นคนไร้ความสามารถ
2: ค่ะ
1: หรือว่ามีสภาพความพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยสามารถแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเป็นผู้ดูแลคนพิการได้เลยครับ
2: อ่าฮะ
1: ซึ่งผู้ดูแลท่านนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากรัฐตามที่กำหนดด้วยนะครับ
2: ค่ะผม
1: แต่ข้อท้าทายก็คือทำยังไงให้มั่นใจว่าคนที่มาลงชื่อเป็นผู้ดูแลนั้นเป็นคนที่ดูแลจริง
2: ๆนั่นสิครับอันนี้น่าคิด
1: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่มาลงชื่อเพื่อหวังสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือสวัสดิการเฉยๆกระบวนการคัดกรองตรงนี้ทำงานยังไงครับเนี่ยเพราะถ้าตรวจสอบไม่ดีผมว่าช่องโหว่ตรงนี้จะใหญ่มากเลยนะ
2: กระบวนการคัดกรองจึงต้องอาศัยกลไกทางสังคมและชุมชนเข้ามาช่วยค่ะ
1: ใช้ชุมชนเข้ามาช่วย
2: ใช่ค่ะกฎหมายกำหนดให้ต้องมีพยานหลักฐานและเอกสารยืนยันอย่างรัดกุมเลยโดยต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่มีตำแหน่งทางราชการหรือว่าผู้นำชุมชนค่ะ
1: อย่างเช่นใครบ้างครับ
2: ก็อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือว่าประธานชุมชนค่ะ
1: โอ้คนในพื้นที่เลย
2: ใช่ค่ะบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้เซ็นรับรองว่าผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลนั้นมีภูมิลำเนาหรือว่าอาศัยอยู่ร่วมกับคนพิการจริง
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นผู้รับภาระในการดูแลจริงๆค่ะถือว่าเป็นการใช้ผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลความถูกต้องนั่นเองค่ะ
1: เป็นการใช้บริบทของชุมชนมาเป็นตัวการันตีซึ่งก็น่าจะสะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามีรายละเอียดยิบย่อยอันนึงที่ผมสะดุดตามากเวลาอ่านระเบียบนี้
2: อะไรคะ
1: คือข้อกำหนดที่บอกว่าต้องใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน
2: อืมค่ะ
1: ฟังดูขัดแย้งกันไหมครับในเมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคบัตรดิจิทัลและก็ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ย ทำไมระเบียบยังคงยึดติดกับรูปถ่าย1นิ้วแบบดั้งเดิมอยู่อีกครับ
2: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากค่ะคือความจริงก็คือแม้ว่าระบบหน้าบ้านเราจะพยายามผลักดันให้เป็นดิจิตอลนะคะ
1: ครับ
2: แต่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานรัฐในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยมันยังไม่เท่าเทียมกันค่ะ
1: อ๋อคือความพร้อมแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะในหลายๆอำเภอที่ห่างไกลออกไปหน่วยรับคำขอยังไม่มีอุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายชีวมาตรหรือว่ากล้องเว็บแคมที่มีมาตรฐานพอจะอัปโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางได้โดยตรง
1: ครับผม
2: ดังนั้นการกำหนดให้ใช้รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน1นิ้วที่ถ่ายมาไม่เกิน6เดือนเนี่ยจึงเป็นมาตรการเชิงปฏิบัติค่ะ
1: อ่าฮะเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลกลางจะมีภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบันที่สุดของบุคคลนั้นๆสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนที่จะถูกแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลในระบบหลังบ้านต่อไปค่ะ
1: อธิบายแบบนี้เห็นภาพถึงรอยต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่เลยครับว่ามันยังต้องมีจุดเชื่อมกันอยู่
2: ใช่ค่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเน
1: า
2: ะ
1: แล้วในกรณีที่คนพิการมีบัตรอยู่แล้วล่ะครับกฎหมายใหม่นี้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องอายุของบัตรไหมครับสมมุติว่าบัตรเกิดหายหรือชำรุดขึ้นมาม
2: ีผลในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะกฎหมายแบ่งสถานการณ์ออกเป็น2กรณีนะคะ
1: ครับ
2: กรณีแรกถ้าสภาพความพิการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันนี้เป็นไฟบังคับค่ะว่าต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินใหม่
1: อ่าฮะเพื่อออกบัตรใหม่ให้ตรงกับสภาพใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงแต่ในกรณีที่2เนี่ยซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากเลยคือสำหรับคนพิการที่ได้รับการประเมินแล้วก็ออกบัตรแบบตลอดชีพไปแล้ว
1: บัตรตลอดชีพ
2: ใช่ค่ะหากวันหนึ่งบัตรแข็งเกิดสูญหายตกน้ำหรือว่าชำรุดจนอ่านไม่ออก
1: ครับ
2: เมื่อไปยื่นขอออกบัตรใหม่บัตรใบใหม่นั้นก็จะยังคงรักษาสถานะตลอดชีพไว้เช่นเดิมค่ะ
1: โอ้โหดีมากเลยครับ
2: โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มต้นหาเอกสารหรือว่าให้ใครมาประเมินความพิการซ้ำอีกแล้วค่ะ
1: การต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่สำหรับบัตรตลอดชีพเนี่ยถือเป็นการลดแรงเสียทันในชีวิตไปได้มากเลยนะครับ
2: มากๆเลยค่ะ
1: เพราะว่าการเดินทางไปติดต่อราชการแต่ละครั้งสำหรับคนพิการและครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงการต้องลางานการหารถเช่าเหมาคันหรือว่าสูญเสียรายได้ในวันนั้นไปเลยนะครับนโยบายนี้จึงเป็นการมอบความสามารถในการคาดการณ์แล้วก็คืนการควบคุมชีวิตให้กลับมาอยู่ในมือของพวกเขามากขึ้นครับ
2: จริงค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นนกเห็นใจประชาชนมากเลย
1: ทีนี้เนี่ยหากเรามองว่ากฎหมายใหม่คือความพยายามของมนุษย์ในการสร้างระบบที่คาดการณ์ได้และควบคุมได้
2: ค่ะ
1: สิ่งนึงที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยและยังคงเรียกร้องให้เราต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านก็คือความแปรปรวนของธรรมชาตินี่แหละครับ
2: อ่าฮะเป็นการเปลี่ยนผ่านประเด็นที่เห็นภาพความย้อนแย้งชัดเจนเลยนะคะ
1: ครับผม
2: เพราะในขณะที่ระบบระเบียบกำลังง่ายขึ้นสภาพอากาศรอบตัวเราในระยะนี้โดยเฉพาะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่10กันยายน2569เนี่ย
1: ครับ
2: กลับเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากมากค่ะ
1: กลไกของสภาพอากาศในวันนี้มันเกิดจากอะไรครับทำไมเราถึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
2: ต้นตอของความแปรปรวนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการปะทะกันของระบบอากาศขนาดใหญ่ค่ะถ้าอิงตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลาตีห้าที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
1: ครับมวลอากาศเย็นจากจีน
2: ใช่ค่ะแผ่ตัวลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะ
1: แล้วไอ้มวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับพื้นที่เขตร้อนอย่างบ้านเราครับจนทำให้เกิดฝนตกหนักได
2: ้กลไกฝูงมันคือแบบนี้ค่ะมวลอากาศเย็นนี้เนี่ยมันมีความหนักพอมันแผ่ลงมามันจึงไปดันให้ร่องมรสุมซึ่งปกติพาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยถูกบังคับให้เลื่อนต่ำลงมาค่ะ
1: อ๋อคือดันร่องฝนลงมา
2: ใช่ค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแทน
1: ครับผม
2: ร่องมรสุมนี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญเพราะมันคือแนวที่ลมจากหลายทิศทางพัดมาสอบเข้าหากันทำให้เกิดการยกตัวของอากาศแล้วก็ก่อให้เกิดเมฆฝนหนาแน่นค่ะซ้ำร้ายไปกว่านั้นร่องมรสุมที่เลื่อนลงมานี้เนี่ยยังทอดตัวไปเชื่อมต่อกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางอีกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเชื่อมกันเป็นแนวยาวเลย
2: ใช่ค่ะแล้วเมื่อบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยองค์ประกอบทั้งหมดนี้จึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องสูบความชื้นขนาดใหญ่เลยค่ะที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ฟังจากกลไกที่ว่ามาร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคอีสานตอนล่างพอดี
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่รับไข่แดงเต็มๆเลยใช่ไหมครับ
2: เต็มๆเลยค่ะ
1: งั้นผมขอรายละเอียดเจาะลึกของภาคอีสานในวันนี้เลยครับ
2: ได้เลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฝนในวันนี้เลยภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
1: 70% เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักเนี่ยประกอบไปด้วยจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น
1: ครับ
2: สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะแต่พื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำและยกระดับการเตือนภัยว่าจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนี่ยที่ไหนบ้างครับ ก็คือบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: โอ้โหโคราชตกหนักมากนะครับคำว่าหนักมากในภาษาอุตุนิยมวิทยานี่คือปริมาณฝนที่สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะต้องระวังน้ำท่วมขังเลย
1: แล้วสำหรับที่นครราชสีมาเนี่ยอุณหภูมิและสภาพลมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพอจะมีช่วงเวลาที่แดดออกบ้างไหม
2: ด้วยปริมาณเมฆที่ปกคลุมหนาแน่นและฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะโอกาสที่จะเห็นแดดจัดค่อนข้างยากเลยค่ะ
1: อ้าวฟ้าปิดเลย
2: ใช่ค่ะทำให้ลักษณะอุณหภูมิในโคราชวันนี้มีความน่าสนใจคืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะ
1: 24องศาก็ถือว่าเย็นสบายเลยนะครับ
2: ค่ะแต่ที่น่าสังเกตก็คืออุณหภูมิสูงสุดจะถูกกดไว้ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะ
1: ไม่ถึง30องศาเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุที่อุณหภูมิสูงสุดไม่ทะลุ30องศาก็เพราะว่าเมฆฝนเนี่ยทำหน้าที่บังแสงอาทิตย์ไว้เกือบตลอดวันเลยประกอบกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ซึมของมาด้วย
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องลมล่ะครับ
2: ส่วนสภาพลมจะเป็นลักษณะลมแปรปรวนค่ะความเร็วประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ลมแปรปรวนแบบนี้ทันทีขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวังจังหวะลมกระโชกแรงเวลาฝนตกด้วยนะครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะอันตรายมาก
1: แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องเดินทางข้ามภูมิภาคสภาพอากาศในภาคอื่นๆวันนี้เป็นยังไงบ้างครับขอภาพรวมเพื่อการวางแผนการเดินทางหน่อยครับ
2: สำหรับภาพอื่นๆภาพรวมก็ถือว่ามีฝนตกชุกไม่แพ้กันเลยนะคะ
1: ครับ
2: เริ่มจากภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีคำเตือนฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรค่ะภาคกลางปริมาณฝนสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะ
1: โอ้ 80%
2: ใช่ค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากก็คือจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะ
1: ครับผม
2: ส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่เช่นกันโดยจะตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะ
1: แถบนั้นทะเลเป็นไงบ้างครับ
2: ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะเรือเล็กต้องระวัง
1: ครับแล้วทางใต้ล่ะครับ
2: ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: อ่าฮะ
2: และสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ก็ทม 80% เลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนวันนี้น่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรเลยค่ะ
1: เรียกได้ว่าวันนี้ประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคตกอยู่ในอิทธิพลของร่องมรสุมอย่างเต็มตัวเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะและก่อนจะจบประเด็นสภาพอากาศนะคะดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญเพื่อการเฝ้าระวังในระยะยาวอีกนิดนึงค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมีอะไรต้องระวังอีกครับเนี่ย
2: หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ที่พูดถึงไปตอนต้นนะคะตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะ
1: อ้าวเป็นพายุเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วแบบจำลองสภาพอากาศก็คาดการว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับผม
2: แม้จะยังไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะแต่อิทธิพลของมันจะทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นอีกค่ะดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมรับมือกับความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: เป็นข้อมูลที่ต้องจับตากันแบบวันต่อวันเลยนะครับเนี่ยทั้งเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง
2: ค่ะ
1: และก็การทำความเข้าใจกับกฎระเบียบใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราโดยตรงผมหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีข้อมูลที่ครบถ้วนและพร้อมสำหรับการวางแผนชีวิตนะครับ
2: หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
1: ครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปหนวนี้ผมขอทบทวนช่องทางการติดต่อที่สำคัญอีกครั้งสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายคนพิการฉบับใหม
2: ่ค่ะ
1: ขั้นตอนการทำบัตรหรือว่าต้องการสอบถามสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อไปยังคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงครับ
2: อ่าฮะ
1: จดเลขติดต่อไว้นะครับโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข044-353-452ขอย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452
2: ค่ะ
1: หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือที่หมายเลข0816162399ย้ำนะครับ081 616-2399จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างครบถ้วนแน่นอนครับ
2: สำหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะมีความคิดหนึ่งที่ดิฉันอยากฝากไว้ให้พิจารณากันค่ะ
1: อะไรครับ
2: ที่เราได้เห็นพัฒนาการที่กฎหมายยอมตัดขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์ออกไปเนาะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเข้ามาช่วยยืนยันความพิการแทน มันทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้ค่ะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะพาเราไปไกลได้แค่ไหน
1: น่าคิดครับ
2: เป็นไปได้หรือไม่คะว่าวันนึงระบบสวัสดิการของรัฐจะสามารถบูรณาการข้อมูลทางสุขภาพและสังคมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถรับรู้ถึงสภาวะความพิการแล้วก็โอนสวัสดิการหรือว่ามอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับคนพิการได้ทันทีโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปกรอกเอกสารหรือเอ่ยปากร้องขอใดๆอีกต่อไป
1: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นได้นี่สุดยอดเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะถ้าวันนั้นมาถึงมันจะไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวกค่ะแต่มันคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของความเท่าเทียมในสังคมอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: เป็นมุมมองที่ท้าทายและทำให้เรามองเห็นแสงสว่างของระบบราชการในอนาคตจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสครูเชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ฝนตกในทะเลครับงานจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับมากับบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำกันทั่วจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับก็ท่านใดที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมขออภัยอยากแจ้งผลการรับฟังนะครับแจ้งสภาพอากาศที่ท่านอยู่ณตอนนี้ครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็โทรแจ้งกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ปกติแล้วจะมีทางด้านของสถานีวิทยุคลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยแต่วันนี้ฝนตกหนักนะครับงดออกอากาศ1วันนะครับแล้วก็ฟังผ่านออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางครับหรือว่าฟังผ่านหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาก็ได้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟัง0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับก็ยังเปิดรับกันอยู่นะครับเหลืออีกประมาณที่2ที่เท่านั้นนะครับกับโครงการการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมนะครับโครงการนี้ก็ยังลงชื่อกันเข้ามาได้อยู่ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆนะครับน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวนะครับพายุหรือว่าเป็นภัยในรูปแบบอื่นๆนะครับที่ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคนตาบอดเราก็จำเป็นที่ต้องจะมีความรู้ตรงนี้ไว้นะครับเมื่อเกิดภัยแบบนี้และขึ้นมาแล้วนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ไม่เป็นภาระของคนรอบข้างนะครับหรือว่าอาจจะเผยแพร่ความรู้ที่ได้ตรงนี้นะครับให้กับครอบครัวได้รับทราบเมื่อเกิดภัยตรงนี้ขึ้นนะครับก็จะสามารถลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงไปได้นะครับก็เชิญชวนมาเข้าร่วมกันนะครับรับจำนวน40ท่านตอนนี้มีอยู่30กว่าท่านแล้วเกือบ40แล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่น่าจะที่หรือ2ที่ผมจำไม่ได้นะครับก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้3วัน2คืนนะครับ12กันยายนถึง14กันยายนนะครับ3วัน2คืนจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อครับมีเบรกมีที่พักให้นะครับแล้วก็มีน้องๆอาสาสมัครนะครับคอยดูแลตลอดโครงการจบโครงการแล้วมีค่าพาหนะให้นะครับก็ไปเรียกว่าร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมีหลายๆหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับพี่น้องคนตาบอดเราที่เคยประสบภัยตรงนี้ครับมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆด้านของการใช้ OM นะครับวิชา O&M ในการช่วยเหลือตัวเองในยามเกิดภัยพิบัตินะครับด้านของเทคโนโลยีภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศที่จะนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ลงชื่อก็ลงชื่อกันเข้ามาได้ครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะมีโพสต์แล้วก็ไปลงผ่าน Google Form ได้หรือว่าโทรมาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่เราก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353
452นะครับ044 353 452 0816162399นะครับก็ลงชื่อกันเข้ามาได้เลยอีกไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับที่ดังตรงนี้น้อยครั้งนะครับที่เราจะมาจัดโครงการเกี่ยวกับสาธารณภัยแบบนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละปีเราก็จะมีการจัดโครงการที่ไม่เหมือนกันในแต่ละปีเลยนะครับถ้าเกิดท่านพลาดความรู้ตรงนี้แล้วปีต่อไปอาจจะไม่ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับก็เชิญชวนมาเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราครับให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดนะครับสามารถจัดกิจกรรมจัดโครงการจัดบริการจัดสวัสดิการดีๆให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาต่อไปได้ก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราครับไม่ว่าการจะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามาพัฒนานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆนะครับในแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งองค์กรเราใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายเราก็เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทเลยนะครับแต่การได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเราก็ได้รับการสนับสนุนมาค่อนข้างน้อยนะครับได้รับการสนับสนุนผ่านองค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ในแต่ละเดือนเราจำเป็นต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 6-70,000 บาทก็ขอรบกวนนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็รวมโอนเงินสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 นะครับ661-548-0050 นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452และ0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเส้นทางชากาแฟรูท2ในพื้นที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชาและกาแฟเส้นทางที่2ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานภาครัฐภาคเอกชนคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชาและกาแฟท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชาและกาแฟในครั้งนี้ถือเป็นเส้นทางที่2ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่แปลงปลูกการแปรรูปไปจนถึงการจำหน่ายตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ครบวงจรต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ต่อเนื่องโดยในพื้นที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางน้ำตกห้วยน้ำเย็นรวมระยะทางไปกลับกว่า13กิโลเมตรสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำธรรมชาติอันบริสุทธิ์จิบกาแฟหอมกลุ่นพักผ่อนหย่อนใจในไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าทั้งนี้กิจกรรมทดสอบเส้นทางในพื้นที่อำเภออมก๋อยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศนอกจากนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแผนจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้เส้นทางชาและกาแฟอย่างต่อเนื่องอีก2เส้นทางในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมและยั่งยืนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และส

0: เดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจองเวร
10: พี่เก่งคุณครูสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรหมายถึงอะไรจ๊ะ
11: เวรที่ครูพูดหมายถึงความพยาบาทถ้าใครทำไม่ดีกับเราแล้วเราทำไม่ดีตอบต่างฝ่ายต่างก็จะทำไม่ดีกันกลับไปกลับมาไม่มีวันจบถ้าเราทำดีกลับไปเขาก็จะเลิกทำไม่ดีกับเรา
10: แล้วคำว่าเวรใช้ตัวอะไรสะกดจ๊ะ
11: คำว่าเวรที่หมายถึงความพยาบาทเขียนสระเอวอแหวนรอเรือสะกดจ้ะดีละเดี๋ยวฉันจะไปสอนเจ้าตูบหน้าปากซอยให้เลิกจองเวรกับฉันสักที
12: เวรหมายถึงความพยาบาทความปองร้ายหรือบาป
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนมาตรการเตรียมความพร้อมตักบาตรพระ 1,000 รูปเมืองยะลา235ปีถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่การจัดกิจกรรมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวน3จุดประกอบด้วย1โรงเรียนรัชตวิทยา2โรงเรียนสตรียะลา

0: ไปอย่างเข้มงวดขณะที่การเข้างานกำหนดทางเข้า3ช่องทางประกอบด้วย1แยกถนนวงเวียน3 2แยกวิทยาลัยชุมชนและ3สนามโรงพิธีช้างเผือก
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้

0: สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ตอนผีปั้นลูก
2: ไอ้เอิงไอ้อางไอ้เคียดถูเรื่องข้าเสร็จแล้วก็เช็ดถูโต๊ะตังค์ซะด้วยนะครับ
3: ทำไมคนสมัยก่อนชื่อตลกจังเป็นคนแต่ชื่อเป็นสัตว์ไม่เห็นเพราะเลย
4: ที่ตั้งชื่อให้น่าเกลียดเพราะคนโบราณมีความเชื่อเรื่องผีปั้นลูกจ้ะ
3: ผีปั้นลูกเหรอคืออะไรจ๊ะ
4: นั่นสิไม่เคยได้ยินเลยฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเด็กๆสมัยก่อนมักมีชื่อที่ปู่ย่าตายายหรือลุงป้าน้าอาตั้งให้บ้างหรือไม่พ่อแม่ก็ไปขอให้พระภิกษุตั้งให้บ้างก็มีชื่อนั้นมักเป็นคำโดดๆคำเดียวซึ่งอาจจะเป็นคตินิยมหรือประเพณีนิยมในหมู่คนไทยนอกจากนี้ยังตั้งชื่อให้ไม่ไพเราะหรือไม่ต้องการให้มีความหมายเช่นเขียดหมาป่วน
5: และทำไมต้องตั้งชื่อให้น่าเกลียดหรือไม่มีความหมายล่ะจ๊ะ
4: เป็นความเชื่อที่ต้องการจะหลอกผีไม่ให้มาทำอันตรายหรือพรากชีวิตเด็กไปเชยชมความเชื่อว่าผีจะมาเอาลูกเล็กเด็กแดงเป็นปรัมปราคติส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าคนเราทั้งหลายต่างก็เป็นผลิตผลของผีที่ช่วยกันปั้นรูปขึ้นแล้วเอามาใส่ท้องผู้หญิงฝากไว้จนครบกำหนดเวลาก็คลอดออกมาจากท้องแม่เป็นทารกความเชื่อเรื่องอย่างนี้มีกวีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พรรณนาไว้ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วยจ้ะบทนี้จะยกไว้เสียก่อนจะกล่าวกลอนถึงกำเนิดคนทั้งหลายเมื่อแรกเข้าสู่คันบรรยายว่าไอ้ผีแสนร้ายบนปลายไม้กลางคืนปั้นรูปหัวร้อขิกแล้วหยิบหยิกบีบบี้มิเอาสำได้ปั้นแล้วปั้นเล่าเฝ้าริกไปเอานั่นนี่บี้ใส่ให้ครบครันคืนหนึ่งผีปั้นอยู่ปลายไม้ยังมีสัตว์อยู่ในนรกนั่นทนทุกเวทนาสากันครั้นสิ้นกรรมทำนั้นก็พ้นทุกจุติจากเพศเปรตอสุรกายวุ่นวายวิ่งมาหาความสุขจะไปสวรรค์มิทันจะพ้นทุกผีมันจึงซุกเข้าในครันคนสมัยก่อนจึงมีความเชื่อว่าผีปั้นลูกให้มาเกิดแล้วจะมาลักเอาลูกกลับไปหรือมารังควานให้เด็กเจ็บป่วยบ่อยๆก็เลยตั้งชื่อให้ไม่น่าสนใจจ้ะ
5: สมัยนี้คติความเชื่อนี้มีน้อยลงหรือเปล่าจ๊ะเพราะเห็นมีแต่เด็กๆชื่อภาษาต่างประเทศอย่างไม้ฟลุกยาย่าผีมันคงไม่สนใจเพราะมันไม่รู้ภาษาต่างประเทศพวกเราเลยเห็นเด็กล้นบ้านล้นเมือง
4: สงสัยจะเป็นอย่างนั้นจ้ะ
3: ฉันอยากเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งบ้างจังกลัวผีปั้นลูกแมวมาเอาตัวไปเพราะชื่อก้าวแต้มฟังยังไงก็ดูน่ารัก
5: แหมผีคงไม่มาเอาไปหรอกทั้งสนทั้งกินเก่งถ้าผีเอาไปคงเลี้ยงเหนื่อยหน้าดูจริงไหมสีสวัสดิ์

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการประจำปีพุทธศักราช2569ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์ครูสอนพระปริยัติธรรมเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมบาลีและพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธภาค67โดยมีพระราชวชิรสิทธิเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะอนุกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกันการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาการและการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานของพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครอบคลุมแนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในด้านต่างๆได้แก่การปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพระเทพวชิราธิบดีกล่าวว่าขอให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างหลักธรรมที่ถูกต้องให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนสร้างและพัฒนาทายาททางพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นสืบไปในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรวมถึงการบริหารชีวิตเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อไปคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไก่ได้พลอย
10: ไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยแม่ไก่เรียกลูกไก่มาคุยดินทำไมน่ะ
9: คุยหาอาหารน่ะสิคุยไปคุยมาอาจจะได้ข้าวเปลือกก็ได้แต่บางทีก็ได้อย่างอื่น
10: ได้อะไรล่ะ
9: ได้พลอยเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไหมที่ว่าไก่ตัวหนึ่งคุยหาอาหารในลานบ้านเจอพลอยเม็ดหนึ่งก็บ่นว่าพลอยสู้ข้าวเปลือกไม่ได้คนที่ไม่รู้ค่าของของสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าก็มักจะถูกเปรียบว่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ได้สิ่งที่มีค่าแล้วไม่รู้ค่าของของสิ่งนั้น
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ขุนแผนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือ

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักสนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลายกระดับแจ้งเตือนภัยเรียลไทม์ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศน้ำรับมือวิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีผู้แทนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมถึงยกระดับระบบการติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลในระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์สมดุลน้ำความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศน้ำระหว่างหน่วยงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาและการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที
2: ่จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับ

0: ของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
1: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนหยาบคายกับเจ้าหน้าที่ระวังคุก
7: เฮ้ยคุณตำรวจมีหมายจับอ่ะเปล่าอ่ะมาโบกรถผมทำไม
8: โอ้โหกลิ่นเหล้าฉุนเลยขอความร่วมมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยครับเป่าตรงช่องนี้นะคร
7: ับ ไม่เป่าไม่เป่าเฮ้ยไอ้ใครจะไปเป่าเดี๋ยวติดโควิดตายรู้ไหมข้าเป็นใครอ่ะฮะอยากโดนเด้งหรือไง
9: สงบสติอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วหยุดด่าว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่ต้องโดนลงโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินทางที่ดีเมาไม่ขับกลับรถโดยสารดีกว่านะคะ
10: ไหนครับเป่าตรงไหนครับช่องนี้ใช่ไหมครับขอโทษครับจะไม่เมาอีกแล้วครับ
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

บ้านด่านเกียนเชิญพี่น้องลองไปถึงยังไงไม่มีเปลี่ยนดูสัมพันธ์มันเกี่ยวเชิญไปเที่ยวเมืองกันหมอให้เขาลือชื่อเรื่องลือน้ำกระชอนดินด่านเปลี่ยนเมืองนครเชิญทุกท่าน

มีรูปช้างรูปมาปั่นมากันใหม่ๆโอ่งดินอันใหญ่หม้อไห้ก็มากมี

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรู้ที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เพื่อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่

0: 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนป้ายโฆษณาไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการคดีนี้นายไอซ์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายหนุ่มได้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กและติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นโดยป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อสร้างอยู่ริมถนนซึ่งบดบังระเบียงหน้าห้องชุดของนายไอซ์ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลจึงร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีซึ่งภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าป้ายดังกล่าวก่อสร้างผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตจึงมีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้รื้อถอนป้ายในส่วนที่เกินขนาดให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายหนุ่มกลับเพิกเฉยนายไอซ์เห็นว่าเทศบาลเมืองยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้นายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายไอซ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้นายกเทศมนตรีจะได้มีคำสั่งห้ามนายหนุ่มใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารรวมทั้งให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในส่วนที่ก่อสร้างขัดกับกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ตามแต่เมื่อนายหนุ่มยังไม่ดำเนินการใดๆกับป้ายส่วนที่ก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกเทศมนตรีมีอำนาจยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและนายกเทศมนตรีสามารถเข้าดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองโดยอาจทำการรื้อถอนเองหรือให้บุคคลอื่นรื้อถอนโดยนายหนุ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายกเทศมนตรีต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นก่อนการรื้อถอนไม่น้อยกว่า7วันเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายกเทศมนตรีได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายหนุ่มโดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและไม่ดำเนินการจัดให้มีการรื้อถอนป้า

วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเองจึงถือว่ายังละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน90วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อำเภอสุไหงโกลกสั่งการผู้นำท้องที่เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติอย่างครอบคลุมนายสุปียันแดะมอเลงนายอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้กรมการปกครองดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีบ้านไม่มีเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ขานรับข้อสั่งการโดยให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่เพื่อมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักงานทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงการสำรวจข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่ได้เข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะขณะนี้ในพื้นที่ได้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและยังมีลมกันโชกแรงในบางช่วงส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบพังเสียหายการนำรายชื่อครัวเรือนไม่มีบ้านเลขที่เข้าสู่ระบบจะทำให้ประชาชนรายดังกล่าวสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับบุคคลที่มีบ้านเลขที่ทั่วไปทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีเลขที่ขอให้เร่งแจ้งข้อมูลต่อผู้นำท้องที่ภายในวันที่15กันยายน2569นี้เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ให้เลยครับครับเสาร์นี้นะฮะครับเราเจอกันครับ
1: โอ้ยเสาร์นี้
0: มุนงิด
2: เป็นอะไรครับพี่ทินดูหงุดหงิดเชียว
1: หงุดหงิดสิครับลูกค้าโทรมานัดประชุมด่วนวันเสาร์นี้แล้วพี่อ่ะอดเล่นกอล์ฟเลยโอ้นัดกวนไปแล้วทำไมจะต้องเป็นวันเสาร์นี้ด้วย
2: แหมก็เว้นแค่วันเสาร์นี้เสาร์เดียวถึงกับจะลงแดงเลยเหรอคะ
3: น้องหนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้ติดยาเสพติดนะครับจะมาให้พี่ลงแดง
2: เปล่าค่ะหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแสดงว่าพี่ทินยังเข้าใจความหมายของคำว่าลงแดงไม่ครบถ้วนคำว่าลงแดงในตำราแพทย์แผนโบราณของไทยหมายถึงอาการของโรคท้องเสียอย่างรุนแรงและมีเลือดจำนวนมากปนออกมากับอุจจาระด้วยเด็กเล็กที่เป็นโรคซางคือมีเม็ดผื่นขึ้นในปากและลิ้นเป็นฝ้าหรือเด็กที่เป็นตาลขโมยหรือโรคพยาธิในลำไส้ก็อาจจะมีอาการลงแดงได้ลงแดงยังหมายถึงอาการของคนที่อดสิ่งเสพติดจนอาเจียนและถ่ายเป็นเลือดเพราะการขาดสิ่งเสพติดทำให้เกิดอาการปวดท้องกล้ามเนื้อเกร็งลำไส้บีบตัวจนทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเหมือนที่พี่ทินเข้าใจนั่นแหละค่ะส่วนคำว่าลงแดงในความหมายที่หนูใช้กับพี่ทินนั้นจะใช้เป็นคำเปรียบเทียบถึงอาการหงุดหงิดกระวนกระวายของคนที่เคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำจนขาดไม่ได้อย่างที่หนูใช้กับพี่ทินนั่นแหละค่ะว่าพี่ทินไม่ได้เล่นกอล์ฟแค่วันเสาร์นี้เสาร์เดียวถึงกับจะลงแดงเชียว
0: งั้นแสดงว่าลงแดงก็มีความหมายถึง3ความหมายด้วยกัน
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ความหมายที่1หมายความว่าอาการของโรคท้องเสียอย่างรุนแรงที่มีเลือดจำนวนมากปนออกมากับอุจจาระความหมายที่2หมายถึงคนที่อดสิ่งเสพติดแล้วอาเจียนรวมถึงถ่ายเป็นเลือดด้วยและความหมายสุดท้ายหมายถึงอาการหงุดหงิดกระวนกระวายของคนที่เคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำจนขาดไม่ได้เหมือนกับที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
2: โอ้โหเก่งของจริงนะคะเนี่ยเก่งๆอย่างนี้ไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟแค่เสาร์เดียวคงจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคะ
1: ใครว่าอยากเล่นกอล์ฟโอ้ยจะต้องมานั่งทำรายงานประชุมวันเสาร์นี้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะแบบว่าการที่เราต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเลยเพื่อไปโรงพยาบาล
2: ครับ
1: ไปนั่งรอคิวตั้งแต่เช้าจนเย็นเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์
2: ใช่ครับลำบากมาก
1: เพียงเพื่อจะแบบพิสูจน์สิ่งหนึ่งที่ใครๆมองปราดเดียวก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะจริงด้วยครับ
2: สิ่งนี้คือความจริงที่คนตาบอดและคนพิการหลายคนต้องเผชิญมาตลอดหลายปีเลยนะครับในการทำเอกสารสำคัญ
1: แต่วันนี้กติกาเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกคนเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันคือเราต้องขอแจ้งข้อมูลการออกอากาศให้ผู้ฟังทุกคนได้ทราบอย่างครบถ้วนก่อนนะคะ
2: ครับผม
1: รายการของเราเนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะแล้วก็มี
2: สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอนนแดงด้วยครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยนะคะ
2: ครอบคลุมเลยครับ
1: โดยเราจะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังทุกคนทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับ
1: ค่ะวันนี้เรามีภารกิจหลักในการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแบบว่าวันนี้เรามีข่าวสารสำคัญ2เรื่องที่จะมาอ่านข่าวผสมเล่าข่าวให้ฟังกันแบบลงลึกทุกรายละเอียดเลยครับ
1: โอ้โหไม่มีการสรุปตัดทอนเลยใช่ไหมคะ
2: แน่นอนครับเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วนที่สุดเลยเรื่องแรกเนี่ยคือการประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ล่าสุดว่าด้วยระเบียบและสิทธิบัตรประจำตัวคนพิการครับ
1: น่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องที่สองล่ะคะ
2: เรื่องที่สองก็คือการพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกครับโดยเราจะเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาบ้านเราเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศกันเนอะคะ
2: ใช่ครับผม
1: งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะเวลาพูดถึงบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยคือมันเป็นกุญแจดอกแรกในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ที่ผ่านมาขั้นตอนมันมีความซับซ้อนแล้วก็สร้างภาระให้กับผู้ยื่นขอไม่น้อยเลยวันนี้มีประกาศฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้รายละเอียดเจาะลึกของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างนี้ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยได้ออกประกาศปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติถึง5ฉบับด้วยกันเลยครับ
1: โอ้โห5ฉบับเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับประกาศนี้ลงวันที่3กันยายน2569นะครับแล้วก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปครับ
1: อ๋อเพิ่งมีผลบังคับใช้สดๆร้อนๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับทีนี้ผมขออนุญาตอ่านชื่อระเบียบแบบเต็มเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายนิดนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ระเบียบนี้ชื่อว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
1: ค่ะ
2: การออกบัตรและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการวงเล็บฉบับที่3พ.ศ.2569ครับ
1: โอ้โหขอพักหายใจสักนิดนะคะชื่อระเบียบยาวมากแล้วก็ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียว
2: ยาวจริงๆครับ
1: ไปแบบภายใต้ภาษาทางกฎหมายที่ดูเป็นทางการแบบนี้หัวใจสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันจริงๆคือความพยายามในการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับคือเจตนารมณ์หลักคือการทลายกำแพงความยุ่งยากครับไฮไลท์แรกเลยอยู่ที่ข้อ6/1ของระเบียบใหม่ครับ
1: มันว่ายังไงคะ
2: ข้อนี้พูดถึงการประเมินสภาพความพิการครับกฎหมายระบุว่าหากผู้ยื่นคำขอมีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ตามที่หน่วยงานประกาศกำหนด
1: ค่ะเห็นได้โดยประจักษ์
2: เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเนี่ยมีอำนาจประเมินความพิการจากสิ่งที่เห็นได้โดยประจักษ์นั้นเลยครับโดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรองความพิการหรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาประกอบเลยครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะ
2: ครับผม
1: การที่เจ้าหน้าที่สามารถประเมินความพิการที่แบบเห็นได้โดยประจักษ์ได้เลยเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นช่องทางด่วนที่สะดวกมากนะคะ แต่ว่า
2: อะไรครับ
1: ในทางปฏิบัติอะค่ะเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนเขาไม่ได้เรียนจบแพทย์มาถูกไหมคะพวกเขาจะมีมาตรฐานในการประเมินด้วยสายตายังไงไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนล่ะคะอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการอำนวยความสะดวกกับการป้องกันช่องโหว่ในการสวมสิทธิอะค่ะ
2: เป็นมุมมองที่แหลมคมมากครับคือกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิขาดในการมองปราดเดียวแล้วจบโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับ
1: อ๋อมีระบบตรวจสอบด้วย
2: ใช่ครับระเบียบกำหนดกลไกถ่วงดุลไว้ชัดเจนเลยในกรณีที่คนพิการไม่ได้มาด้วยตนเองหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะมาปรากฏตัวได
1: ้
2: กฎหมายอนุญาตให้บุคคลที่เห็นสภาพความพิการผู้ดูแลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ครับแต่จุดสำคัญคือต้องมีกระบวนการรับรองครับ
1: ใครเป็นคนรับรองคะทีนี
2: ้ต้องให้ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับรองสภาพความพิการนั้นร่วมด้วยครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: หมายความว่าเป็นการใช้ความน่าเชื่อถือแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ทางกฎหมายของผู้นำในพื้นที่เนี่ยเป็นตัวการันตีแทนใบรับรองแพทย์เฉพาะในกรณีที่ลักษณะทางกายภาพนั้นมันชัดเจนจนไม่มีข้อสงสัยจริงๆครับ
1: อธิบายแบบนี้เห็นภาพกลไกชัดเจนขึ้นเลยค่ะคือมันเป็นการกระจายอำนาจในการรับรองความถูกต้องมาสู่ชุมชนมากขึ้นทำให้คนตาบอดและคนพิการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าเมืองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว
2: ใช่ครับสะดวกขึ้นเยอะเลย
1: แล้วในระเบียบฉบับนี้มีการลงลึกถึงเรื่องผู้ดูแลคนพิการด้วยใช่ไหมคะเพราะสำหรับคนพิการหลายคนผู้ดูแลนี่คือกลไกสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตเลยนะคะ
2: มีครับระเบียบข้อ 12/1 เนี่ยให้คำนิยามผู้ดูแลคนพิการไว้รัดกุมมากครับกำหนดให้ผู้ดูแลต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุตรคู่สมรสหรือผู้ที่ดูแลคนพิการในความเป็นจริงครับโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้รับภาระหลักในการดำรงชีพของคนพิการหรือให้คนพิการอยู่อาศัยในครอบครัวของตนครับ
1: แล้วถ้าในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันล่ะคะสมมติว่าคนตาบอดอาศัยอยู่ในเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน
2: ครับ
1: แต่ผู้ดูแลซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องอาศัยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งคอยส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำแบบนี้จะพิสูจน์สิทธิกันยังไงคะในเมื่อฐานข้อมูลตามทะเบียนราษฎรไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
2: อันนี้กฎหมายเตรียมทางออกไว้ในระเบียบเลยครับหากผู้ดูแลไม่ได้มีชื่อร่วมในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือคนพิการไม่อยู่ในสภาพที่จะระบุชื่อผู้ดูแลได้ด้วยตัวเองเนี่ย
1: ค่ะ
2: จะต้องใช้หลักฐานประกอบครับนั่นก็คือหนังสือรับรองจากข้าราชการพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนครับ
1: อ๋อก็คือใช้บุคคลในระบบราชการมารับรองเหมือนกัน
2: ใช่ครับเพื่อยืนยันว่าบุคคลนี้คือผู้ที่รับภาระหลักในการดูแลและดำรงชีพของคนพิการจริงๆเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่อยู่นอกเหนือหน้ากระดาษทะเบียนบ้านครับ
1: ถือว่ายืดหยุ่นแต่ก็มีหลักประกันความถูกต้องด้วยนะคะอีกเรื่องที่ถือว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่สำหรับหลายๆคนเลยคือเรื่องของอายุบัตรประจำตัวคนพิการค่ะกฎหมายใหม่ปลดล็อกเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
2: โดยพื้นฐานตามข้อ16ของระเบียบใหม่นะครับบัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุ8ปีนับแต่วันที่ออกบัตรครับ
1: 8ปีนะคะ
2: ใช่ครับแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเพิ่มสิทธิให้บัตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพใน3กรณีหลักครับ
1: มีอะไรบ้างคะ
2: 1กรณีที่สภาพความพิการเห็นได้โดยประจักษ์ 2. บุคคลที่ยื่นคำขอต่ออายุบัตรเป็นครั้งที่3ครับซึ่งแปลว่าถ้าเคยต่อบัตรมาแล้ว2ครั้งพอถึงครั้งที่3ปุ๊บบัตรจะกลายเป็นแบบตลอดชีพทันทีเลย
1: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วกรณีที่3ล่ะคะ
2: กรณีที่3คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับ
1: ถ้าตามนะคะถ้าคนตาบอดอายุ65ปีต้องคอยหาคนพาไปถ่ายรูปทำเอกสารต่ออายุบัตรทุกๆ8ปีทั้งที่สภาพความพิการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลย
2: ครับลำบากเลย
1: มันคือการสร้างภาระทางโลจิสติกที่หนักหนามากนะคะการให้สิทธิใช้บัตรตลาดชีพในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปหรือคนที่ความพิการชัดเจนเนี่ยถือเป็นการคืนเวลาและลดความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตได้มหาศาลเลยล่ะค่ะ
2: เห็นด้วยมากๆครับ
1: แล้วเห็นว่านอกจากเรื่องอายุบัตรแล้วยังมีการพูดถึงการทำบัตรในรูปแบบดิจิตอลด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกฎหมายข้อ10และ11ขยับตามโลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวเลยครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลและออกบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วคนพิการก็สามารถแสดงบัตรผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างพวกสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนได้ทันทีเลยครับโดยไม่ต้องพกบัตรแข็ง
1: โอ้โหตรงนี้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมันมีระบบการเข้าถึงข้อมูลหรือ accessibility อย่าง voice over ในระบบ iOS หรือ talkback ในระบบ Android อยู่แล้วอะค่ะ
2: จริงด้วยครับ
1: การมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าคนตาบอดสามารถจัดการแล้วก็แสดงเอกสารสิทธิของตัวเองผ่านมือถือที่ใช้งานเป็นประจำได้เลยไม่ต้องคอยคลำหาบัตรแข็งในกระเป๋าสตางค์หรือแบบกังวลว่าบัตรแข็งจะหล่นหายหรือเปียกน้ำจนชำรุดนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: ซึ่งพอพูดถึงเรื่องเปียกน้ำเนี่ยการมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในมือถือถือว่าตอบโจทย์มากเพราะมันไม่เปื่อยยุ่ยเวลาฝนตกหนักไงคะ
2: ครับผม
1: และเมื่อพูดถึงฝนตกหนักการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศวันนี้ก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่แพ้กันเลยค่ะเรามาดูข้อมูลพยากรณ์อากาศกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยครับสำหรับข้อมูลพยากรณ์อากาศในวันนี้อ้างอิงจากประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ที่ออกประกาศเวลา11นาฬิกานะครับ
1: ค่ะภาพรวมเป็นยังไงคะ
2: ภาพรวมใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับ
1: ขอโฟกัสแบบขยายภาพเข้าไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาบ้านเราก่อนเลยค่ะสถานการณ์และตัวเลขวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
1: อือหือแล้วโคราชล่ะคะ
2: ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยคือมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับข้อมูลเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: โอ้โหโคราชเจอแจ็คพอตเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากแถมมีลมแปรปรวนอีกอยากให้ช่วยอธิบายกลไกทางอุตุนิยมวิทยาสักนิดค่ะทำไมพื้นที่อีสานตอนล่างอย่างโคราชถึงเจอหนักขนาดนี้คะมันเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้าเหนือหัวเราตอนนี้เนี่ย
2: คือปรากฏการณ์นี้มันเกิดจากการปะทะกันของระบบอากาศหลายตัวครับด้านบนเนี่ยมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับ
1: ค่ะ
2: การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นเนี่ยทำหน้าที่ดันให้ร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมาภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับ
1: อ๋อถ้าให้เปรียบเทียบภาพให้ชัดขึ้นมันเหมือนเราถูกแซนด์วิชสภาพอากาศเลยนะคะ
2: ยังไงครับ
1: คือมีมวลอากาศเย็นกดลงมาจากด้านบนเหมือนขนมปังแผ่นบนใช่ไหมคะแล้วก็มีมรสุมพัดช้อนขึ้นมาจากด้านล่างเหมือนขนมปังแผ่นล่างพอความกดอากาศสองฝั่งนี้บีบอัดเข้าหากันตรงกลางซึ่งก็คือพื้นที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านโคราชพอดีอะค่ะความชื้นทั้งหมดก็เลยถูกบีบให้กันตัวตกลงมาเป็นฝนปริมาณมหาศาลเลย
2: ภาพแซนด์วิชสภาพอากาศที่คุณอธิบายเนี่ยตรงกับกลไกที่เกิดขึ้นจริงเป๊ะเลยครับ
1: หรอคะ
2: ร่องมรสุมที่ถูกบีบลงมานี้ยังทอดตัวยาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยนะครับประกอบกับด้านล่างของเรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยด้วยครับ
1: ปัจจัยเยอะมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับด้วยปัจจัยการบีบอัดทั้งหมดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกคำเตือนความเสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: สำหรับคนตาบอดและคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในโคราชเนี่ยนี่คือสัญญาณเตือนว่าต้องเตรียมความพร้อมทันทีเลยนะคะ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: การรู้ล่วงหน้าแบบนี้ทำให้เรามีเวลาประเมินสถานการณ์จัดเก็บเข้าของขึ้นที่สูงหรือว่าประสานงานผู้ดูแลเพื่อเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ที่พูดถึงเมื่อกี้ค่ะมันมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุไหมคะในช่วงนี้
2: เป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับประกาศระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนครับ
1: โอ้โห
2: และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงสภาพอากาศบ้านเราอย่างแน่นอนครับ
1: แปลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ได้จบแค่วันนี้สิคะแต่ลากยาวไปตลอดสุดสัปดาห์เลย
2: ใช่ครับผม
1: เพื่อให้ผู้ฟังทุกคนได้ภาพรวมและสามารถส่งข่าวเตือนญาติพี่น้องต่างจังหวัดได้ขอรายละเอียดพยากรณ์อากาศของภาคอื่นๆทั่วประเทศแบบเต็มๆด้วยค่ะเริ่มจากภาคเหนือเป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับ
1: ตกหนักหลายที่เลยแล้วมีตกหนักมากไหมคะ
2: ครับอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสครับ
3: ค่ะลงมาที่ภาคกลางล่ะคะ
2: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีครับ
1: เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าภาคเหนืออีกนะคะเนี่ย
2: ครับและยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสครับ
1: ภาคกลางนี่ตัวเลขร้อยละ80แถมมีพื้นที่ตกหนักมากกระจายตัวอยู่รอบนอกกรุงเทพเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วขยับไปทางภาคตะวันออกล่ะคะพื้นที่นี้มักจะรับอิทธิพลจากมรสุมเต็มๆอยู่แล้วนี่นา
2: ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เช่นกันครับตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราครับ
1: ค่ะ
2: แต่ที่ต้องระวังคือมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ
1: โอ้โหห่างชายฝั่งทะเลเท่านั้นเลยแล้วคลื่นลมล่ะคะ
2: ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยครับ
1: น่ากลัวนะคะลงไปทางใต้บ้างค่ะสภาพคลื่นลมและปริมาณฝนทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันต่างกันมากไหมคะ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะ
2: คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: แล้วฝั่งอันดามันล่ะคะ
2: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่สตูลและมีฝนตกหนักมากที่ระนองและพังงาครับคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: คือการที่ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงถึง2เมตรแล้วก็เจอฝนตกหนักมากที่ระนองกับพังงาสาเหตุหลักก็เพราะว่าเป็นด่านหน้าปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแบบไม่มีอะไรขวางกั้นเลยใช่ไหมคะสภาพคลื่นลมแบบนี้อันตรายต่อชุมชนชายฝั่งมากๆเลย
2: ถูกต้องครับ
1: ปิดท้ายที่เมืองหลวงของเราค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสครับ
1: ชุ่มฉ่ำและต้องระมัดระวังกันทั่วหน้าเลยนะคะการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของระเบียบแบบประจำตัวคนพิการที่ปลดล็อกข้อจำกัดในชีวิตหรือการตื่นรู้ล่วงหน้าเรื่องพยากรณ์อากาศที่ช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงได
2: ้ครับ
1: ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเรื่องการทำบัตรประจำตัวคนพิการหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ขอย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งหากเรานำภาพการเข้าสู่ยุคดิจิตอลของบัตรประจำตัวคนพิการมาซ้อนทับกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกวันมันนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากเลยครับ
1: ยังไงคะ
2: คือในยุคที่ระเบียบการทำบัตรประจำตัวคนพิการกำลังก้าวเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบจะเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตข้อมูลระบุตำแหน่งจากสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะถูกนำมาประสานเข้ากับระบบเตือนภัยสภาพอากาศแบบเรียลไทม
1: ์โอ้โห
2: เพื่อให้คนตาบอดและคนพิการได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่จอดจงถึงหน้าบ้านโดยอัตโนมัติอะครับมันคงจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตและยกระดับความปลอดภัยให้พวกเราไปอีกขั้นเลยนะครับ
1: เป็นไอเดียที่จุดประกายความคิดแล้วก็หวังว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นะคะเนี่ยแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารเตรียมความพร้อมและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็งค่ะ
2: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องข้อจำกัดด้านการศึกษาของเด็กพิการจากงานเด็กพิการเรียนไหนดี68มากับในแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสำหรับเด็กพิการจากทั่วประเทศครั้งที่10โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสและกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้จริงช่วยเด็กพิการและผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ครบครันเกี่ยวกับการเรียนต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีกลไกของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเชื่อมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานคนพิการเด็กพิการทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวที่มีคุณค่าการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพช่วยเด็กพิการได้พัฒนาทักษะทั้งวิชาการและอาชีพและพึ่งพาตนเองได้แต่ข้อมูลจากสสกลับพบว่าคนพิการมี 2.2 ล้านคนเป็นวัยแรงงาน 8.6 แสนคนแต่ไม่มีงานทำมากถึง 5.3 แสนคนสะท้อนถึงข้อมูลการศึกษาของคนพิการที่จบประถมศึกษา94%จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าเพียงแค่2%แต่ละปีมีเด็กพิการที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพียง7%นับเป็นจำนวนเพียงแค่500คนเท่านั้นอุปสรรคการเรียนต่อมีทั้งฐานะยากจนข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องใช้มีราคาสูงอย่างไรก็ตามความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการให้คำแนะนำด้านการศึกษาการใช้ชีวิตและมุมมองว่าการเรียนรู้คือโลกกว้างที่ไม่จำกัดเพียงใบปริญญาแต่คือการค้นหาตัวตนเตรียมความพร้อมสู่อนาคตสะท้อนถึงพลังของสังคมในการสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมให้ความหลากหลายเป็นพลังแห่งความงามและการเรียนรู้สำหรับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thaiwatt.co.th
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

17:47 ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับต้องขอถือโอกาสสวัสดีทุกฟังนะครับที่รับฟังอยู่ตรงนี้ได้กันเลยนะครับผมนนท์ไพพิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่นะครับดูแลทุกฟังตรงนี้นะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดช่วงแรกนะครับเนื่องจากผมติดประชุมนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็เลยรันช่วงแรกยาวมาเลยนะครับกับสาระตรงนี้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันจากทางกรมอุตุนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับระเบียบนะครับเกี่ยวกับการขอมีบัตรคนพิการนะครับซึ่งได้มีการประกาศผ่านทางราชกิจจานุเบกษาในวันที่3นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่4กันยายนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของศูนย์บริการคนพิการนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการขอมีบัตรคนพิการนะครับอายุบัตรคนพิการอะไรแบบนี้นะครับก็ได้หยิบให้ท่านได้รับฟังกันแล้วเราก็จะหยิบมาให้ฟังนะครับทั้ง5ฉบับเลยนะครับตลอดช่วงอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าด้วยนะครับรายการของเราออกอากาศสดทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอำเภอนนแดงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอปทายและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับผ่านทางระบบออนไลน์ก็0ขออภัยทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดหรือว่าท่านใดสงสัยอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของคนตาบอดของเรากับคนพิการนะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0815109471หน้าใหม่ตรงนี้ได้เลยกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตหยิบข่าวประชาสัมพันธ์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเพื่อให้คนตาบอดเราได้มีทักษะนะครับมีความรู้ด้านของการดูแลตนเองนะครับทำอย่างไรให้ตัวเองจะไม่เกิดความบาดเจ็บหรือว่าเกิดทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุดนะครับในระหว่างการเกิดตรงนี้นะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการเกิดสาธารณภัยต่างๆนะครับไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับพายุนะครับอะไรพวกนี้นะครับที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับอย่างแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเราไม่เคยเกิดก็เกิดมาแล้วนะครับเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องอยู่กับสิ่งที่เกิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินเราสามารถอยู่รอดต่อมาได้นะครับตอนนี้เราก็จะมีวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับมาให้ความรู้กับเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านจากทางปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางฮุก31นะครับทางกู้ภัยตรงนี้ก็จะมาให้ความรู้
กับทุกๆท่านครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของครูสอน OM นะครับแท้ทักษะ OM หรือการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวอย่างไรในสถานการณ์สาธารณภัยแบบนี้นะครับแล้วก็มีผู้ที่เคยประสบเหตุนะครับสาธารณภัยนะครับคนตาบอดเรานะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพวกนี้นะครับก็จะนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็เหลือพื้นที่ว่างอีกประมาณ 1-2 ที่ประมาณนี้นะครับท่านใดยังไม่ตัดสินใจนะครับก็สามารถโทรมาลงชื่อกับเราไว้ได้ถ้าเกิดตัดสินใจยังไม่ได้นะครับมีเวลาให้ไปคิดอีก1วันนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆติดตัวเรานะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าเราจะได้ใช้ความรู้ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับมีความรู้ติดตัวไว้เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับให้เสียงหายน้อยที่สุดนะครับแล้วท่านก็จะได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้นะครับให้กับญาติพี่น้องครอบครัวนะครับให้ได้รับทราบกันไปด้วยนะครับกับการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับตอนนี้ก็รับจำนวน40ท่านว่างอยู่ประมาณที่หรือ2ที่เท่านั้นนะครับสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านทาง Google Form ได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับใครลง Google Form ไม่สะดวกก็โทรมาที่044-353-452นะครับ044-353-452หรือ0816162399ครับ0816162399โทรได้ในวันและเวลาทำการครับ 8:30 น.ถึง 17:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ขออภัยวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ตามแล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมดีๆจากทางสมาคมของเราได้นะครับโครงการนี้เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางสมาคมเราดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารครบ3มื้อนะครับอาหารเบรกจบโครงการมีค่าพาหนะให้ด้วยนะครับโครงการเราจัดกันที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา3วัน2คืนนะครับ12-14 กันยายน 2519ใครสนใจรีบลงทะเบียนกันมาได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับการเปิดรับสมัครงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับท่านใดที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ครับต้องโดยคุณสมบัติก็ต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถใช้งานโปรแกรมนะครับสำนักงานหรือว่าซอฟต์แวร์สำนักงานได้อย่างดีนะครับสามารถลงพื้นที่นะครับพักค้างคืนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะครับแล้วถ้าหากมีใบขับขี่รถยนต์หรือว่าสามารถขับรถยนต์ได้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับรายละเอียดต่างๆอื่นๆนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้าเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็วันเปิดรับสมัครแล้วก็เปิดรับสมัครมาก็ตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ครับประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ครับในวันที่16กันยายน2519แล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับและสอบปฏิบัติในวันที่17กันยายน2519นะครับโดยการสอบปฏิบัตินะครับก็จะสอบในช่วง 9:00 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์จะเป็นช่วง 13:00 นถึง 14:00 นนะครับแล้วก็ถ้าหากได้รับการเลือกนะครับก็จะเริ่มทำงานในวันที่1ตุลาคม2569นี้นะครับก็มาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเยอะๆนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อมพนำ
1: อยู่นี่เองดีใจหาเสร็จแทบแย่ใจดีทำกันบ้านแรงไม่ได้ดีใจสอนหน่อยได้ไหม
2: อ
1: ื
2: ม
1: น่านะสอนใจดีหน่อยเถอะ
2: อืมอืม
1: เอ๊ะดีใจนี่ใจร้ายจัง
0: อะไรกันใจดี

0: แล้วก็ไม่บอก
1: แล้วอมพนัมคืออะไรครับพี่โพส
0: คำว่าอมพนัมหมายถึงนิ่งอึ้งไม่ยอมพูดหรือพูดไม่ออกจ้าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

น้ำตาลกันพรวดพรวดนะคุณแล้วยังไงล่ะฮะคนไทยก็ติดหวานสิกินน้ำตาลตั้ง30กิโลกรัมต่อปีต่อคนยังเรายังกินเค็มชนะเลิศนะจนเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง11ล้านคนอุ๊ยคุณพระขอเคลียร์

0: ดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูเพลงมดตัวน้อยตัวนิดอาจร้องไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าคุณไม่ฟิตทดสอบด้วยตัวเองลองเดินเร็ว10นาทีแล้วพูดดูถ้าหากคุณหอบนิดๆยังฟิตพอใช้แต่ถ้าคุณพูดติดๆแสดงว่าไม่ฟิตและคุณมีสิทธิ์ใกล้ชิดกับไขมันสะสม
1: ถ้าข้อมูลเรายังกระจิตริดก็ติดตามได้ทาง Facebook ลดพุงลดโรคสสส

0: หุยเล่หุยหุยเล่หุยร่างกายแข็งแรง
1: กระชับกระเฉงกระตือรือร้นมากเลยค่ะพี่เหลิมค่ะอารมณ์ดีเหรอคะ
0: แน่นอนครับอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะโอ้โหพี่เหลิมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็อารมณ์ดีมีความสุข
1: พี่เหลิมนะเดินตามขบวนผักที่เดินพาเหรดเมื่อสักครู่นี้เดินตามขี้เหล็กใหญ่เลยใบขี้เหล็กพี่เหลิมเดินตามตลอดเลย
0: เอาสะเดาเลยได้ไหม
1: ไปต่อแถวสะเดาสุดท้ายไปอยู่ข้างๆมาระด้วย
0: หรือว่าอาจจะเป็น
1: ชอบอาหารรสผม
0: พี่วาน
1: อะไร
0: พี่เหลือมเนี่ยนะเคยได้ยินไงเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
1: จริงๆเหร
0: อ
1: พี่วานก็เคยได้ยินเหมือนกันอาหารที่มีรสขมๆอย่างใบขี้เหล็กสะเดาหรือว่ามะระเนี่ยนะค
0: ะ
1: กินเข้าไปแล้วสุขภาพดีนะพี่เหลือม
0: แต่ว่าน้องๆบอกว่าไม่เด็ดขาด
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะไม่อยากต่อแถวเจ้าผักขม
0: ๆ
1: ผักกาดขาวรอยอยู
0: ่โอ้โหอร่อย
1: กวางตุ้งก็อร่อย
0: สุดยอดเลย
1: แครอทโบกมืออยู่นู่น
0: โอ้โหมะเขือเทศก็โอเคนะ
1: มะเขือเทศบอกว่ามามา
0: ข้าวโพดอ่อนจ้า
1: ใช่แล้วล่ะค่ะมีผักเยอะแยะมากมายให้เจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตเนี่ยรับประทานกัน
0: จริง
1: มีประโยชน์เยอะเลยนะ
0: แน่นอนครับน้องๆอย่างที่พี่เหลือพี่วานนะชักชวนน้องๆเนี่ยประจำเลยว่าอย่าลืมนะต้องกินผักให้ครบ5สีกินข้าวให้ครบ5หมู่เพื่ออะไรเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของน้องๆนั่นเองครับ
1: ใช่ถูกต้องค่ะในผักเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาต
0: ุ
1: แล้วก็มีวิตามินต่างๆเยอะไปหมดเลย
0: จริง
1: กินแล้วเนี่ยอันดับ1เลยพี่วันชอบคือเข้าห้องน้ำแล้วสบายท้อง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะน้องๆจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยนะมีพลังเยอะ
1: สดชื่นด้วยพี่เหลือม
0: แจ่มใสมากๆครับแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะจ๊ะ
1: เอาล่ะตอนนี้หยุดเมาะกันพี่เหลือมทักทายก่อนเร็ว
0: สวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับมาพร้อมกับเพื่อนรักเพื่อนเลิฟนะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปูดสุขภาพดีๆแข็งแรงเหมือนพี่เหลือมเลย
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปูดไม่ชอบสะเดาขี้เหล็กมาระแต่พี่วันชอบกะหล่ำปลี
0: เห็นไหมล่ะครับแต่ละคนก็ชอบผักผลไม้แตกต่างกันไปนะครับขอให้กินเถอะจ่ากินนิดกินหน่อยดีต่อใจ
1: กินฉันเถอะกินฉันนะ
0: เหมือนกับเพลงที่เริ่มต้นรายการเมื่อสักครู่นี้ไง
1: ใช่ถูกต้องสองเพลงเลยนะคะขอบคุณผักแสนดีแล้วก็มัสผักด้วย
0: สัญญากับพี่เหลือมพี่วานนะว่าเด็กๆทุกคนในรายการของเราเนี่ยจะกินผัก
1: เย้เย้เย
0: ้โอ้โหปรบมือให้ก่อนเลยคนเก่งของเรานะครับ
1: เอาล่ะพี่วานว่าพักก่อน
0: จ้า
1: ชวนน้องๆเนี่ยพุงป่องกับการกินผักไปแล้วช่วงหน้ากลับมาพี่วานมีเรื่องของ
0: พี่วานหัวเราะทำไม
1: นี่หัวเราะเหรอ
0: ใช่
1: พี่เหลือมคิดวิเคราะห์ก่อนพูด
0: อะไรขอฟังอีกครั้งสิโอ้โห
1: ดีใจไม่ใช่แน่ๆ
0: เดี๋ยวให้ยืมตังค์ก็ได้จ้า
1: พี่วันไม่ได้เสียใจที่ไม่มีเงินสตังค์เต็มกระเป๋าตุ้งจะขาดแล้ว
0: กระเป๋าของคนอื่นทั้งนั้นแหละไม่เอาเขามาน่ะ
1: พี่วันจะพูดถึงการร้องไห้หรือว่าน้ำตาค่ะพี่เหลือง
0: น้ำในตาใสๆของใครของใครของใคร
1: พักเถอะช่วงนั้นกลับมาคุยกันค่ะ
0: พยายามจะร้องนะแต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆครับ

0: ลับมาช่วงนี้จะโอ้โหเมื่อกี้พี่วานทิ้งท้ายไว้เศร้ามากเลย
1: ร้องไห้ร้องไห้
0: พี่วานพี่เหลิมก็เริ่มต้นเหมือนจะเศร้านะแต่พอฟังเสียงพี่วานฮือๆเนี่ยนะ
1: สยอง
0: มันไม่เศร้าอ่ะ
1: คือมันสยองขวัญมากเลยด
0: ี
1: นะว่า 4:00
0: จริง
1: ถ้า 4:00 เนี่ยยุ่งแหละ
0: จริงด้วยครับน้องๆฮือๆๆน้องๆบอกว่าก็เศร้าไงเสียใจไง
1: ไม่ใช่น้ำตาของน้องๆโดนคุณครูดุคุณพ่อคุณแม่บ่นหรอกแต่เป็นน้ำตาของเจ้าสัตว์1ตัว
0: อ๋อพี่เหลิมรู้
1: ใครร้องไห้เอ่ย
0: เป็นน้ำตาของเจ้าช้าง
1: ทำไมอ่ะช้างแปลนๆเหรอ
0: พี่เหลิมเคยเห็นไงเจ้าช้างเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันยืนอยู่นะแล้วมันก็น้ำตาไหลออกมาใช่
1: พี่เหลิมงั้นก็มีเจ้าวัวด้วยแล้วล่ะพ
0: ี
1: ่มันเคยเห็น
0: ใช่ไหมมันก็ไหลใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือแม้กระทั่งน้องหมาเนี่ยน้ำตาก็ไหล
1: ร้องไห้ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันน่ะน้องแมวน้ำตาก็ไหลโอ้โหอยากรู้เหมือนกันเนี่ยน้ำตาไหลทำไม
1: ว
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่น้ำตาน้องหมาน้องแมวเจ้าวัวเจ้าช้างแต่เป็นน้ำตาของเจ้าสัตว์หนึ่งตัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: โอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำน้ำตาของ
1: กบอ๊อบไม่มี
0: น้ำตาของ
1: เขียดเขียดเขียดก็ไม่ม
0: ีน้ำตาของเต่า
1: น้ำตาของเต่าเนี่ยนะคะพี่วันบอกให้ว่ามีสารอาหารทำให้เจ้าผีเสื้อเนี่ยมาเกาะได้ด้วย
0: พี่วันงั้นเราลองไปชิมกันไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เจ้าเต่าบางชนิดเนี่ยไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะอย่างเต่าทะเลอย
0: ู
1: ่ในทะเลเลยนะ
0: หรือไม
1: ่เต่าน้ำก็อยู่ในน้ำนะ
0: เต่าบกก็อยู่แต่ในบกเนาะ
1: บนบกไม่มีในบก
0: นั่นแหละ พี่วันแล้วสัตว์อะไรล่ะครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ย
1: กินเนื้อเป็นอาหารน่ากลัวเชียว
0: อ่ะเดี๋ยว
1: อาปากวออ
0: ๋อนึกออกแล้ว
1: ตัวอะไรเอ่ย
0: คอกระดา
1: จระเข้
0: จระเข้มีน้ำตาจริงๆด้วยอ่ะ
1: หลายหลายคนเนี่ยนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วอีกหลายหลายคนอาจจะไม่รู
0: ้ครับ
1: ว่าเจ้าจระเข้เนี่ยมันต้องร้องไห้ทุกครั้งเวลามันกินเหยื่องับงับงับ
0: พี่วานมันร้องไห้ทุกครั้งหรอ
1: จริงเวลาเจ้าจระเข้มันกินเหยื่อนะมันร้องไห้ทุกทีหลายหลายคนก็บอกว่า
0: พี่เหลือมรู
1: ้มัน
0: สงสารเหยื่อของมันไง
1: ส่วนใหญ่พูดเหมือนพี่เหลือมเลยว่าเวลากินเหยื่อเจ้าจระเข้เนี่ยมันมีจิตใจเมตตากรุณาปรานี
0: นี่ก็เยอะไปนะ
1: มันก็สงสารเหยื่อก็เลยร้องไห้ออกมาแต่หิวก็ต้องกิน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ก็คือหิวอ่ะสงสารก็สงสารยังไงล่ะก็คืออาหารก็อยู่ในปากเนี่ยน้ำตาก็ไหลพรากสงสารสงสารแต่เคี้ยวกรุบกรุบกรุบกรุบเลยเนี่ย
1: อันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกพี่เหลือมีข้ออื่นไหม
0: อ่ะพี่วานมีข้ออื่นอีกเหรออ่ะ
1: ถ้าสมมติไม่ใช่ข้อนี้
0: ไม่ใช่สงสารอ๋ออ
1: ะไรอะไรอะไร
0: ด้วยสมองอัญชันฉลาดของพี่เหลือม
1: คิดที่ดีนะ
0: ชอบกินอาหารห้าหมู
1: ่
0: พลังอาหารห้าหมู่เกิดขึ้นแล้วผลักดันส่งผลให้พี่เหลือมเนี่ยคิดได้บันเจิดแบบนี้
1: ข้อที่สองคือ
0: ก็คือว่าอาหารของมันเนี่ยนะก่อนมันจะกินได้เนี่ยมันต้องเล็งไงอ๋อ
1: ค
0: ือ
1: มันต้องซุ่มโป่งคอยจับจ้องเหยื่อ
0: และสายตาของมันเนี่ย
1: ไม่ให้กระพริบตา
0: ห้ามกระพริบเด็ดขาด
1: แล้วยังไง
0: ต้องจับจ้องแล้วพอเวลามันจับจ้องนานๆเนี่ยตาของมันไม่กระพริบน่ะมันก็เกิดตาแห้งตาแห้งปุ๊บพอมันจับเหงื่อได้ปุ๊บมันก็หลับตาเลยไง
1: อ๋อน้ำตาก็เลยไหลออกมา
0: เ
1: พื่อทำให้ตามันชุ่มชื้น
0: เพราะว่าอัตโนมัติของร่างกายอย่างของน้องๆเนี่ยเวลาตาแห้งปุ๊บนะพอหลับตาปั๊บนะน้ำตามันก็จะไหล
1: กระพริบตา
0: ถูกต้อง
1: พี่เหลือมกินอาหารสองหมู่ก็พอนะคิดได้แค่นี้
0: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะ พี่วานยังไม่ถูกอีกเหรอ
1: มีอีกไหมมีอีกไห
0: ม
1: พี่วานยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือไม่ถูกแต่พี่วานอยากให้น้องๆและพี่เหลือมคิดก่อนว่าถ้าสมมติว่าพี่วานบอกว่าจระเข้ร้องไห้ทุกครั้งที่กินเหยื่อมันต้องมีเหตุผลไงแต่ละข้ออาจจะแบบต้องคิดไง
0: แต่พี่เหลือมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนพี่เหลือมนะ
1: พี่เหลือมบอกพี่วันเมื่อสักครู่นี้แต่อาจจะไม่กล้าบอกออกอากาศบอกว่ามันแบบว่าซาบซึ้งกับรสชาติอาหารที่อร่อย มันก็เลยร้องไห้ แล้วพอพี่วันหัวเราะนะพี่เหลือมไม่กล้าพูดเลย
0: เอาแบบนี้ดีกว่าครับพี่เหลือมตอบนะอันดับแรกเลยคือมันซาบซึ้งในรสชาติอันแสนอร่อยของอาหาร
1: อร่อยมากเลยร้องไห้อ
0: ันดับที่สอง
1: เหมือนมีความสุขอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ข้อที่สองนะคือมันสงสารอาหารของมันมันก็ร้องไห้
1: จิตใจเมตตากรุณาปรานี
0: ข้อที่3คือมันเพ่งมันมองเหยื่อจ้องมานานแล้วไง
1: ใช้สายตาเยอะ
0: ตาแห้งไงพอเวลามันงับเหยื่อได้มันก็หลับตาปุ๊บน้ำตาก็ไหลน้องๆคิดว่าข้อไหนถูก
1: ไม่มี
0: อะไรนะอุตส่าห์ออกตัวแรงขนาดน
1: ี้น้องเป็นพัดลมกันใหญ่เลยพี่วันไม่ได้บอกแต่น้องๆเขาบอก
0: น้องๆไม่เชื่อพี่เหลือมหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวแจกขนมเปี๊ยะนะ
1: พี่เหลือไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่สักข
0: ้
1: อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่วันจะมาเฉลยดูซิคำเฉลยของพี่วันจะตรงกับข้อไหนของพี่เหลือ
0: ลุ้นๆกัน

0: อ้โหตอนนี้นะหัวใจพี่เหลือมนะตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกส่วนหัวใจของน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้าน
1: บ้านบ้านบ้านรถติด
0: ตึกกับบ้านไง
1: อันนี้ค่ะน้องๆขาพี่วันเล่าให้ฟัง
0: จ้ะ
1: พูดถึงคำว่าน้ำตาจระเข้เนี่ยพี่เหลิมรู้ไหมน้องๆคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะมันคือสำนวนไทยอย่างหนึ่งด้วยนะ
0: สำนวนไทยด้วยหรอสำนวนว่าอะไรอ่ะ
1: สำนวนไทยนะคะน้ำตาจระเข้เนี่ยแปลว่าความทุกข์ความโศกของผู้มีอำนาจที่ไม่อาจแสดงออกมาให้ใครเห็นได
0: ้โอ้โห
1: เพราะจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์แบบว่าที่แบบดุร้
0: าย
1: ยิ่งใหญ่กินเนื้อเป็นอาหาร
0: น่าเกรงขามน่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียใจเนี่ยจะแบบให้ใครเห็นได้ยังไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาจระเข้ก็เลยเป็นสำนวนไทยคือความผิดหวังความเสียใจของผู้มีอำนาจ
0: เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเหตุผลที่เจ้าจระเข้ต้องร้องไห้ทุกครั้งเวลากินเหยื่อเนี่ย มันคืออะไรหลายๆคนคงอยากรู้3ข้อที่พี่เหลือมบอกมาเมื่อสักครู่น
0: ี้พี่วันอย่าย้ำได้ไหม
1: ไม่มีเลย
0: งั้นตอนนี้น้องๆอยากรู้แล้วล่ะครับว่าข้อที่มันถูกต้องและชัวร์ที่สุดเลยข้อมูลเนี้ยมันคืออะไรยังไงล่ะครับที่เกี่ยวกับน้ำตาของจระเข้เนี่ย
1: เริ่มต้นเนี่ยนะคะพี่วันต้องบอกแบบนี้เจ้าจระเข้เนี่ยตาของมันเนี่ยก็มีต่อมน้ำตาเหมือนน้องๆนะ
0: อ๋อใช่
1: คือตาของมันเนี่ยก็ต้องมีน้ำตาเคลือบอยู
0: ่
1: ใช่ไหมให้มันแบบชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ถ้าตาแห้งอ่ะไม่ดีเลย
0: จริงด้วย
1: บางทีก็ต้องคันๆด้วย
0: ถ้าปล่อยตาแห้งมากๆนะอาจจะเป็นต้อได้ไง
1: ใช่ถูกต้องแต่ต่างกันนิดเดียว
0: ครับ
1: คือเวลาน้องๆมีน้ำตาไหลออกมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมันต่างกันนิดเดียวค่ะพี่เหลือมขาคือน้ำตากับน้องๆเนี่ยคือมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเสียใจด
0: ี
1: ใจ
0: อร่อย
1: น้ำตาก็จะไหลเป็นความรู้สึกแต่จระเข้ไม่เกี่ยวเลย
0: เอาจริงดิแล้วน้ำตาไหลได้ยังไงล่ะไม่เกี่ยวเลยกับความรู้สึกเรื่องของเสียใจดีใจแบบนี้
1: น้ำตาจระเข้นะคะเวลาไหลตอนมันกินเหยื่อเนี่ยเกิดจากที่จระเข้ขยับขากรรไกรขนาดที่มันงับเหยื่ออย่างรวดเร็วสังเกตนะเวลามันล่าเหยื่อมันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็งับมัดใช่ค่ะพี่เหลิมค่ะทำให้เส้นประสาทที่รับความรู้สึกบนใบหน้าและเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยไปกระตุ้นต่อมน้ำตา
0: เอาเหรอ
1: ให้หลั่งออกมาซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: งั้นเท่ากับว่าจระเข้ทุกตัวเวลาที่มันงับเหยื่อหรือว่ามันกินอาหารเนี่ย
1: ร้องไห้หมด
0: มันร้องไห้หมด
1: ใช่เลยเป็นที่มาของแบบว่าน้ำตาจระเข้อ้อสงสารเหยื่อแต่จำเป็นต้องกินกรุบกริบกรุบกริบเปล่
0: าม
1: ันเกี่ยวข้องกับขากรรไกรมันไปโดนต่อมน้ำตาของมัน
0: ระบบประสาทของมันนั่นเอง
1: ช่วงที่มันงับเหยื่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งและทุกตัวจระเข้กินเหยื่อจะต้องร้องไห
0: ้โอ้โหเป็นแบบนี้เองความลับของเจ้าจระเข้หลงคิดตั้งนานว่ามันสงสารเหยื่อ
1: ใช่
0: มันจ้องเหยื่อนานตายแห้งไม่ใช่เลยครับโอ้โหข้อมูล
1: ไม่มีเลยข้อมูลคิดวิเคราะห์จากอาหาร5หมู่ของพี่เหลือม
0: เอาหน้าแต่ว่าพลังอาหาร5หมู่เนี่ยก็ทำให้พี่เหลือมเนี่ยช่างบันเจิดช่างคิดช่างต่อยอดเรื่องนู้นเรื่องน
1: ี้แต่จริงๆเป็นพี่วานนะจะคิดข้อเดียวพอคิด3ข้อแล้วไม่ถูกเลยอ่ะ
0: เอาพี่วานก็คิดหลายๆข้อสิคิดเลยข้อเดียวเรา
1: จะได้เป็นตัวเลือกให้พี่วาน
0: ใช่
1: พี่วานยังไม่เลือกเลย
0: แต่ก็ยังไม่ถูกเลยนะ
1: อะไรพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาจินตนาการบันเจิด
0: อะไรล่ะบันเจิด
1: นี่ท่าสนุกสนุกไง
0: โอเค

0: เอาเค้ก7ก้อน
1: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
0: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
1: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
0: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
1: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
3: จริงดิพี
2: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโป๊ะโป๊ะโป๊ะแป๊ะพับพับ
3: เข้าทุกลูก
2: เปล่าไม่เข้าเลย
3: โอ
2: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง

0: ช่วงนี้ครับน้องๆรอคอยกันอยู่นะครับนิทานของเราสนุกๆ นะในช่วงของนิทานหันสามาแล้วจ้า
1: ใช่แล้วค่ะนิทานสนุกวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเจ้าตัวไหนเจ้าตัวต้องลุ้นพี่ภูบอกเชอะไม่บอกพี่เรามาคนเล่านะ
0: ใช่
1: ไปถามก็เชอะไม่บอก
0: พี่เหลือมก็ไม่บอก
1: พี่เหลือมไม่รู้ พี่เหลือมาอย่าตีเนียนเหมือนว่าไอ้เข้าพวก
0: บางเรื่องน่ะพี่วันไม่ต้องบอกมันก็ได้ไหมอะฮะ
1: พี่ภูกับพี่เรามาเขาไม่บอกแต่พี่เหลือมันไม่รู้
0: ได้ครับงั้นตอนนี้นะครับนิทานของเราพร้อมแล้วนะครับน้องๆไปสนุกสนานแล้วก็เติมจินตนาการกันได้เลยกับนิทานหันษาน
2: ิทานหันษาสวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานกันแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่เรามามีนิทานชื่อเรื่องว่าฮัมบี้จอมซนมาฝากน้องๆค่ะเรื่องโดยเกวลินชุ่มช่างทองภาพโดยมินนี่สกุลตลาค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์คิดบวกนะคะที่ทำหนังสือน่ารักแบบนี้ให้พี่เรามามีโอกาสแบ่งปันกับน้องๆค่ะเรื่องราวของเพื่อนรัก3ตัวเจ้าจระเข้กระรอกแล้วก็กระต่ายที่เป็นเพื่อนรักกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะกับเพื่อนๆชอบเล่นสนุกแต่ผู้ใหญ่มักจะชอบห้ามว่าอย่าเล่นซุกซนวันนี้ฮัมบี้รอนนี่และมอลลี่ก็อยากเล่นสนุกอีกแต่จะมีใครห้ามอีกไหมนะ
3: เอาเร็วๆเพื่อนช่วยกันเอาหมอนออกมาตรงนี้ให้เต็มเลยนะ
2: ฮัมบี้บอกกับเพื่อนๆและเสียงที่ตามมาก็ดังขึ้นดึงดึงดึง
4: ทดสอบ
2: ฮัมบี้รอนนี่และมอลลี่ตั้งท่าเตรียมตัว
3: พวกเรากำลังจะโดดล่มลงจากเครื่องบินพร้อมกันไหม
2: ฮัมบี้ถาม
4: พร้อมแล้ว
2: รอนนี่และมอลลี่ตอบ
3: เอาลุย
2: ฮัมบี้ให้สัญญาณวิ่งวิ่งวิ่ง
4: วู้ลอยละเลี้ยวกระโดดม้วนตัว
2: แต่แล้วมอลลี่ก็ลอยไปตกพื้นแข็ง
4: เจ็บจังเลย
2: มอลลี่ร้องไห้ฮัมบี้สงสารมอลลี่จัง
3: มีหน้าล่ะผู้ใหญ่ต้องคอยห้ามเพราะเราอาจจะเจ็บตัวนี่เอง
2: ฮัมบี้คิดเมื่อมอลลี่เจ็บตัว
3: งั้นเราเปลี่ยนที่เล่นกันเถอะ
2: ฮัมบี้ชวนเพื่อน
3: ๆที่สวนสนุกนี้น่าจะทำให้พวกเราสนุกได้นะนี่ไง
2: ฮัมบี้บอกกับเพื่อนๆที่นี่มีลูกบอลนิ่มๆให้กระโดดใส่มีเบาะนุ่มๆให้กลิ้งมีเชือกให้ปีนป่ายมีอุโมงค์ให้ลอดด้วยแล้วฮัมบี้กับเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างสนุกสนานที่สวนสนุกแห่งนี้ที่มีความปลอดภัยน้องๆคะไม่ว่าจะเล่นซุกซนแบบที่ผู้ใหญ่ชอบห้ามหรือว่าเล่นสนุกๆแบบที่ฮัมบี้ชอบเรียกก็ต้องเล่นให้ถูกที่อย่างระมัดระวังจะได้ไม่เจ็บตัวนะคะขอบคุณหนังสือนิทานฮัมบี้จอมซนเรื่องโดยเกวลินชุ่มช่างทองภาพโดยมินนี่สกุลตลาเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์คิดบวกค่ะขอบคุณณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการแล้วจะอาจเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับสนุกได้ความรู้นะครับและที่สำคัญเนี่ยหลายคนหัวเราะมีความสุขมีรอยยิ้มอารมณ์ดีดี
1: ใช่แล้วค่ะ อารมณ์ดีแบบนี้ต้องเจอกันทุกวันนะคะ
0: แต่ว่าวันนี้พี่เหลือพี่วันเวลาหมดแล้วลากันไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงทุกคนนะกินผักด้วยนะผลไม้ด้วยนะ
1: พี่เหลือไปได้แล้ว
0: ก็ห่วงใยน้องๆอ่ะ
1: บายบายเดี๋ยวนี
0: ้ขอจุ๊บดีกว่า

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ครบกำหนดส่งมอบคืนพื้นที่เกาะรังนกพัทลุงเตรียมกระบวนการสรรหาผู้รับสัมปทานรายใหม่นายโชคชัยรักเกื้อปลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนพื้นที่เกาะรังนกอีแอนหมู่เกาะ4เกาะ5ซึ่งเป็นพื้นที่สัมปทานการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการส่งมอบพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการคืนพื้นที่เกาะรังนกอีแอนหมู่เกาะ4เกาะ5จากบริษัทสยามเน็ต2022จำกัดผู้รับสัมปทานจัดเก็บอากรรังนกอีแอนให้แก่คณะกรรมการในฐานะผู้ให้สัมปทานเพื่อให้จังหวัดพัทลุงดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปก่อนพิธีส่งมอบคณะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถ้ำต่างๆที่เป็นแหล่งอาศัยและทำรังของนกอีแอนได้แก่ถ้ำน้ำถ้ำเนียงเคยถ้ำลอดดินถ้ำท้องควายและถ้ำรื่นเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนดำเนินการรับมอบพื้นที่เกาะรังนกอีแอนทั้งหมดอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่8กันยายน2519เป็นต้นไปจังหวัดพัทลุงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่อบจ.พัทลุงจำนวน60นายต่อ1ผลัดเข้าดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เกาะรังนกอีแอนหมู่เกาะ4เกาะ5เพื่อป้องกันการบุกรุกและการลักลอบเข้าพื้นที่รวมถึงดูแลทรัพย์สินของทางราชการและทรัพยากรรังนกอีแอนระหว่างรอการดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่ตามขั้นตอนของทางราชการสำหรับพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5ถือเป็นแหล่งรังนกอีแอนที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนมัจฉานุ
13: ลิงตัวนี้แปลกจังสีขาวเหมือนหนุมานแต่มีหางเป็นปลา
14: อ๋อลิงตัวนี้คือมัจฉานุลูกของหนุมานยังไงล่ะ
13: หนุมานมีลูกด้วยเหรอ
14: มีหลายตัวเลยล่ะแต่ที่ดังที่สุดก็คือมัจฉานุนี่ไงมัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉาที่เป็นนางเงือกน่ะเลยมีตัวเป็นลิงแต่หางเป็นปลาน
15: างสุพรรณมัจฉาเป็นลูกของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางมัจฉาซึ่งมีร่างกายส่วนบนเป็นสตรีที่สวยงามส่วนล่างเป็นปลาเมื่อพระรามจะยกทัพไปปราบทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาได้ให้ไพร่พลเอาหินมาถมทะเลให้เป็นถนนซึ่งเรียกว่าจองถนนทศกัณฐ์ให้นางสุพรรณมัจฉาธิดาของตนพาฝูงปลามาคาบหินไปทิ้งหนุมานต้องลงไปดูและพบนางสุพรรณมัจฉาจึงได้นางเป็นภรรยาและให้กำเนิดมัจฉานุหนุมานลานางกลับไปยังกองทัพพระรามส่วนนางสุพรรณมัจฉาได้สำรอกลูกออกมาฝากไว้กับลูกเทวดา
13: ทำไมนางสุพรรณมัจฉาไม่เลี้ยงลูกเองล่ะ
15: ก็เพราะเกรงกลัวทศกัณฐ์จะโกรธที่ไปรักกับศัตรูไงล่ะกลัวว่าทศกัณฐ์จะทำร้ายทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยต้องไปฝากคนอื่นเลี้ยง
13: น่าสงส

0: ุดบุญธรรมขุดสระขนาดใหญ่ให้เป็นที่อยู่ของพระจานุและให้ทำหน้าที่เฝ้าด่านต่อมาทศกัณฐ์ได้ขอให้มัยราบมาช่วยรบกับพระรามมัยราบสามารถสะกดทัพวานรและลักพาพระรามไปยังเมืองบาดาลได้หนุมานตามลงไปช่วยพระรามและลงไปตามก้านบัวถึงด่านเมืองบาดาลพบพระจานุและได้สู้รบกันปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะหนุมานเห็นรูปร่างของมัจฉานุคล้ายตนจึงสอบถามถึงพ่อแม่เมื่อมัจฉานุบอกหนุมานก็รู้ว่าเป็นลูกของตนมัจฉานุไม่แน่ใจว่าหนุมานเป็นพ่อหนุมานจึงสำแดงฤทธิ์เผาเป็นดาวเป็นเดือนมัจฉานุเห็นจริงตามที่แม่บอกไว้จึงเชื่อหนุมานและอยากบอกทางให้บิดาไปช่วยพระรามแต่ก็เกรงว่าจะเป็นภัยแก่มัยราบบิดาบุญธรรมซึ่งมีบุญคุณจึงตัดสินใจบอกเป็นกลางๆให้หนุมานคิดเอาเองว่าบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่หนุมานจึงลงไปตามก้านบัวจนถึงเมืองของมัยราบ
1: ไม่นึกเลยว่าเรื่องราวของรามเกียรติ์สนุกและน่าติดตามอย่างนี้นี่เอง
2: คุณนะจ๊ะสิงสวัสดิ์ที่เล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังทั้งสนุก
3: This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
4: ถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายก่อนอันนี้ยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดหมีก็บอกเขาไปดิมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกันก่อน30อ่ะใช้อะไรก็ใช้ไปมันจะไม่เคยเจ็บผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ย30ปีบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บละเดี๋ยวนี้ถ้าใช้หนัก20เป็นละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่อมหมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมใครอายุเกิน35นะไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมากคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไว้คือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ
5: ์ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
3: This is Thai PBS podcast
5: คุณผู้ฟังเรื่องของเข่าเสื่อมนะคะใครเป็นบ้างแต่มันไม่ใช่แค่เจ็บนะสิการใช้ชีวิตมันก็แย่ลงอ่ะมันแคบลงยังไงมันแย่ลงยังไงคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ครับ
5: มาว่าด้วยเรื่องของเข่ามันก็เป็นไปตามอายุแหละนะเนาะวิถีชีวิตอาจทำให้คนในยุคปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าตอนที่อายุเยอะๆไหม
4: จริงๆผมว่ายุคนี้มันมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอยู่เยอะคือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะที่มันกระตุ้นเราที่ทำให้เราออกไปทำอะไรที่ปกติเราแต่ก่อนเราไม่ทำยุคนี้มันทั้งที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมีข้อมูล
5: อ
4: ินโฟเมชันเต็มหมดเลยนะแต่ผมคิดว่ามันเต็มเกินไปเอาง่ายๆคนไข้มาถึงบอกว่าเนี่ยผมเป็นข้อเข่าเสื่อมนะผมจะต้องถ้าออกกำลังกายอะไรผมไปวิ่งดีไหมปั่นจักรยานว่ายน้ำเล่นเวทอะไรมาเต็มไปหมดคนเล่นเวทอยู่แล้วก็จะบอกว่าเล่นเวทดีมาเล่นเวทกันเถอะคนวิ่งอยู่แล้วมาวิ่งกันเถอะคนปั่นจักรยานมาปั่นกันเถอะพวกหมอก็จะบอกว่าแบ่งกลุ่มอีกหมอที่วิ่งก็บอกว่าวิ่งดีหมอที่เวทก็บอกเวทดีกลายเป็นว่าไม่มีจุดยึดเหนี่ยวผมจะบอกให้นะผมอ่านเปเปอร์เรื่องข้อเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกายนะผมโคตรงงเลยเพราะอะไรเพราะว่าแนะนำให้เวทแต่ก็เวทแบบเบาอ่ะแต่ที่แน่ๆนะมันมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องของการว่ายน้ำและปั่นจักรยานมีโอกาสข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่าการออกกำลังกายที่เป็นการวิ่งหรือมีการกระแทกซึ่งอันนี้มันคอมมอนเซนส์คือการออกกำลังกายเนี่ยหัวข้อเนี่ยนะเขาบอกว่าเราจะใช้ชีวิตแคบลงแคบลงยังไงก็ผิวข้อมันแคบลงผิวข้อปกติเดิมมันเต็
5: ม
4: คุณจะวิ่งคุณจะออกกำลังกายคุณทำอะไรก็ทำไปเลยเด็กๆชอบมาถามว่าหมอหมีเนี่ยหนูกลัวเป็นเหมือนแม่กลัวจะออกกำลังกายมากแล้วเดี๋ยวใช้มากแล้วเดี๋ยวเนี่ยหนูต้องยังไงอ่ะหนูต้องกินยาบำรุงไหมหนูต้องออกกำลังกายไหมไม่ใช่ไม่ต้องกลัวจ้ะลูกเป็นเหมือนแม่แน่ๆ
5: เขาหมายความว่าเขาไม่อยากมาเจ็บมาปวดมาต้องมาวิ่งหาหมอหรือเปล่า
4: ก็ไม่ยากนี่ผมเพิ่งคุยกับรุ่นพี่นะผมอ่ะมีโซลูชันเดียวอ่ะในการที่จะไม่ให้เข่ามันเสื่อมหรือไม่เจ็บส่วนรุ่นพี่ผมให้โซลูชันใหม่มาเฮ้ยดีมากเลยผมบอกว่าถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายใช่ไหมล่ะ
5: อ
4: ๋
5: ออ
4: ้
5: า
4: ว
5: ไม่ต้อง
4: ก็ไม่แก่ก็ไม่เสื่อมไงก็ยังไม่เจ็บใช่ไหมตายก่อนอันนี้ยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดดีมากหมีก็บอกเขาไปดิมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกัน
5: ไม่มีดีทั้งอย่างนะ
4: มีอะไรดีไหมล่ะถูกไหมแปลว่าอะไร

0: แปลว่ารถอะที่มันจะดูใหม่ตลอดเวลานะก็คือรถที่ไม่ขับไงเครื่องพังก็คือตายหรือติดเตียงก็คือรถวิ่งไม่ได้รถจอดอะ
1: ไม่ได้ขยับเลย
0: เออไปดูในโชว์รูมมาทั้งหลายแหละรถจอดอะมันดีอยู่แล้วแต่รถที่ใช้อะผู้ขับอะ
1: ม
0: ันก็ต้องขับแบบระวังทีนี้ถ้าสมมติผมไล่อายุนะผมจะไล่อย่างนี้มันแคบลงยังไงก่อน30อะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะ
1: เต็มที่
0: จะวิ่งจะเวทจะยกน้ำหนักจะเทนนิสจะแบดผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือพีคของการเจริญเติบโตที่สุดน่ะ30ปีบางคนเร็วกว่านั้นบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บแล้ว
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าใช้หนักพวกเล่นมงเล่นบาส20เป็นละเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรายังเป็นเด็กในวันนี้นะเราจะเล่นกีฬายังไงแน่นอนเราต้องเล่นแบบถูกวิธีก่อนจะเวทก็ต้องวิถูกวิธีถูกฟอร์มอ่ะถ้าจะเล่นบาสก็ต้องเล่นถูกท่าก็อย่าปะทะเยอะดีก็หลบเอ
1: า
0: เล่นบอลก็ต้องเบสิกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไว้อ่ะคือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ์เคยเห็นพวกนักบาสปะล่ะคนแอฟริกาเล่นได้ดี
1: นะ
0: หรือกลุ่มพวกที่เรียกว่าคนดำอ่ะยังไงไปดูดิในมี
1: อ
0: ่ะถูกป่ะเก่งสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คนพวกนั้นเขามาจับปลาเฮ้ย มันสู้ชาวญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์อ่ะมันฟิกอยู่แล้วว่าเราควรจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรเราก็อย่าไปฝืนเราเกิดมาตัวแค่เนี้ยเล็กๆเงี้ยเราอยากจะไปเล่นบาสปะทะมันก็ต้องเจ็บดิหรือร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่ต้องอะไรดูอย่างคนจีน
1: อ
0: ่ะเหยาหมิงเขาเล่นปีเดียว NBA เขาเจ็บแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เรากำลังจะบอกคืออันดับแรกนะถ้าเราเล่นมาตั้งแต่เด็กก่อน30แล้วเจ็บอ่ะให้เรารู้เลยว่าจริงๆอาจจะเจเนติกเราอาจจะไม่เหมาะถ้าเรามั่นใจว่าท่าเทอร์อะไรทุกอย่างเราทำถูกหมดนะเราเวลเทรนอ่ะคือเรียนมาอย่างดีคุณอยากเล่นอะไรเล่นไปอันนี้ผมพูดถึงเรื่องแค่การออกกำลังกายเท่านั้นนะและการใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยก่อน30เชื่อไม่มีใครเคยเจ็บหรอกใช้ชีวิตกินอ้วนอะไรชิป
1: เต็มที่
0: โคตรขนาดไหนเออเอาเลยมันจะไม่เคยเจ็บพอหลัง30ปุ๊บมันจะเริ่มมาละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าเราจะเริ่มเสื่อมข้อเข่ามี2ข้อคือข้อสะบ้ากับข้อล่างข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่
1: อม
0: หมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยในอายุตั้งแต่หลัง35จนถึง45ขึ้นไปเนี่ยคืออะไรการเดินขึ้นลงบันไดใช่ไห
1: ม
0: การนั่งนานๆถูกไหมการยกของหนักถูกไห
1: ม
0: การนอนหมอนสูงๆใช่ไหมการนั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมมันก็จะปวดร้าวลงแขนบ้างปวดร้าวลงขาบ้างปวดเข่าเล้าๆบ้างถูกไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เดินเยอะๆนะก็อาจจะเป็นรองช้ำเพราะอะไรเอ็นเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่หลังจากอายุ35ถึง40เหมือนกันคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดไม่มีนะรถคันไหนที่เพลาเสื่อมแต่ล้อไม่เสื่อมไม่มีถ้ามันได้ใช้ถูกไหม
1: สึกไปทุกวัน
0: มันเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นมันจะเสื่อมไปพร้อมๆกันเพียงแต่เอาแล้วทำไมเพื่อนผมเป็นอันเนี้ยทำไมผมเป็นเนี้ยทำไมโทษนะมึงเอาทุกอย่างเลยไงเออก็เอาทีละอย่างสิใช่ไหมคุณก็จะเข่าก็เข่าก็เลือกเอาสักอย่างก็ดีแล้วที่เขาเลือกให้คุณน่ะใช่ไหมแต่แสดงว่าอะไรรู้ป่ะสมมติคุณเจ็บเข่
1: า
0: คุณยังเล่นอย่างอื่นได้นะเจ็บเข่าก็อย่าวิ่งดิ
1: ใช่ไปเล่นอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เข่า
0: ปีนหน้าผาก็ยังไม่ได้ใช้เข่าใช่ไหมล่ะว่ายน้ำได้ไหมล่ะ
1: ได้
0: คาลิสเทนิกได้ไหมล่ะโยคะได้ไหมพิลาทิสได้ไหมโยคะอาจจะได้น้อยหน่อยเพราะมันใช้เข่าเหมือนกัน
1: พิลาทิส
0: สมมติปวดคออย่างเงี้ยปวดคอก็ทำอะไรอ่ะคุณก็อย่าไปเล่นเวทดีเล่นเวทมันเบ่งไงมันก็ปวดใช่ไหมล่ะปวดหลังไปเล่นเวทก็น้ำหนักลงใช่ไหมล่ะคนหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เล่นเวทเนี่ยเดี๋ยวดีขึ้นคำถามเนี่ยนะผมถามตรงนะผมพูดกับคนหลายคนนะเนี่ยผมไม่กลัวดราม่าด้วยเพราะไม่ใช่ช่องผม
1: เดี๋ยว
0: คือประเด็นคืออย่างนี้ผมชอบให้ตัวอย่างคนไข้หลายๆคนว่าผมอ่ะมันเป็นช่างซ่อมรถแต่ผู้แนะนำการออกกำลังกายทั้งหลายเนี่ยคือนักแข่งนักแข่งที่ถนอมรถก็มีใช่ไหม
1: ใช
0: ่นักแข่งที่เอารถไปอัดก็เยอะ
1: สู้สุดใจ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะขับแบบไหนมาสุดท้ายคนซ่อมคือเราคนขับอ่ะเขาก็อาจจะรู้บ้างนะว่าเครื่องมันเป็นยังไงฟังเสียงออกแต่เราอ่ะมันเป็นผู้สร้างรถเว้ยโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้สร้างรถเรารู้ว่ากลไกในรถอ่ะ
1: มีแบบไหนบ้าง
0: อันนี้ก็จะแบ่งหลากหลายนะเป็นอายุรกรรมเป็นสัญญากรรมเป็นหลากหลายเราเป็นกระดูกเราก็ไม่ได้เป็นโอ้โหเทวดาเนอะเราก็รู้แค่ส่วนของเราแต่แน่ๆพอเวลากลไกอะไรบางอย่างที่มันเจ๊งอะเราเป็นคนซ่อมดังนั้นคุณอะจะเชื่อคนซ่อมหรือคุณจะเชื่อคนขับคุณเป็นรถอ่ะก็แล้วแต่คุณละผมไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ผมแค่จะบอกว่าคุณฟังแล้วคุณก็ดูว่าคนขับอ่ะเขาขับแบบรักรถหรือขับแบบรักตัวเองฉะนั้นพอเวลาคุณจะเลือกในการออกกำลังกายอะไรอ่ะเราแนะนำว่าฟังตัวเองก่อนหมายความว่าเราก็ต้องรู้จักก่อนว่ารถคันนี้นะมันกี่ปีแล้วถ้าสมมุติว่าเนี่ยอย่างที่บอก30ถึง35เข่าเริ่มเสื่อมหลังเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าเริ่มเสื่อมมันจะเข้ามาเริ่มเสื่อมนะคุณเล่นกีฬาได้แต่คุณต้องลดเวลาในการเล่นลงมาแคบลงยังแคบลงนะพออายุ45ถึง55ปุ๊บเนี่ยมันจะมาด้วยเริ่มปริ้นทับเส้นประสาทละ
1: ว้าย
0: ฉะนั้นมันจะปวดลงแขนละอันเนี้ยหรือเอ็นไหล่พอคุณไปดึงเยอะๆเล่นเวทเยอะๆมันอาจจะขาดได
1: ้
0: หรือมันอาจจะเริ่มขาดเข่าข้อสะบ้าอาจจะเสื่อมหนักแล้วเดินขึ้นลงบันไดอาจจะเจ็บและมีเสียงตลอดเวลาตอนนี้คุณเอามือจับเข่าตัวเองใครอายุเกิน 3-5 นะช่วยจับเข่าตัวเองแล้วเหยียดเข่าของเขาไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมาก
1: นั่งกล็อกเลยนะ
0: โอกาสที่จะไม่มีต่ำถ้าเกิน40ไปนะใครที่ยังไม่มีเสียงเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคุณนี่ติดเตียง
1: ไม
0: ่ก็คุณตายแล้วเพราะว่าเกิน40อ่ะผมจับมาทุกเคสมีเสียงหมดมีเสียงเพราะอะไรผิวข้อมันเตี้ยลงมันก็ต้องมีเสียงอยู่แล้วแต่ถามว่าเสียงกับเจ็บไม่เกี่ยวกันคุณใช้รถอ่ะถ้าคุณใช้รถเก่าเนี่ยนะใช้ถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังไม่ร้องอ่ะถ้าคุณขับ150มันร้องละฉะนั้นการขับความเร็วของคุณมันต้องลดลงตามอายุของรถก็เหมือนเราเหมือนกันฉะนั้น45ถึง55เนี่ยนะแนะนำว่าออกกำลังกายที่ไร้สิ่งปะทะเช่นชกมวยเนี่ยพวกเนี้ยผมได้ยินคนอายุ45ไปต่อยมวยแล้วผมก็โอ้ตามสบาย นะเล่นกีฬาที่มีการปะทะเนี่ยหลีกเลี่ยงหลัง55ถึง65ไปเนี่ยนะไม่มีการปะทะเลยหรือกึ่งปะทะก็ไม่ควรเช่นไปเล่นพวกแบบตีเทนนิสตีแบดพวกเนี้ยก็ทำให้มันน้อยลงผมไม่ได้ห้ามนะผมแค่แนะนำว่าควรจะเล่นให้น้อยลงผมเป็นคนแก่คนหนึ่งที่รักตัวเองระดับหนึ่งผมรักเนี่ยไม่ได้กลัวตายนะผมกลัวเจ็บฉะนั้นผมเคยเล่นเทนนิสผมก็เล่นน้อยลงผมเคยเล่นแบดหนักๆ10กว่าเกมผมก็เล่นเหลือ5เกมเราก็เล่นถึงจุดศักยภาพสูงสุดที่เราเล่นได้อ่ะมันจะมีนะบางทีเล่น2เกมไม่เป็น4เกมไม่เป็น6เกมเป็นก็ลงมาเหลือ4เกมมันซะทุกครั้ง
1: จะได้ไม่ต้องไปถึง6
0: ถูกมั้ยพออายุ55 60ก็ต้องลดลงมาถึงวันนึงเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุดผมเจ็บไหล่อย่างเงี้ยเมื่อวานไปเล่นครึ่งชั่วโมงไม่เจ็บปกติผมเล่น2ชั่วโมงเจ็บแล้วมันทำไมมันจะตายไงเล่นครึ่งชั่วโมงอ่ะสีฮะก็ครึ่งชั่วโมงมีเวลาไปทำอย่างอื่นไปปั่นจักรยานไปนั่งตัดคลิปนู่นนี
1: ่
0: ถูกป่ะมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่เราต้องทำแบบมีความสุขไม่เจ็บงั้นหลัง60เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะเป็นเอ็นไหล่ขาดของมันเองมีโอกาสที่เป็นข้อเข่าข้อล่างเสื่อมด้วยข้อบนเสื่อมด้วยหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมแล้วหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทั้งหมดมันเสื่อมแล้วอ่ะเราควรจะออกอะไรเราก็ควรออกให้เบาที่สุดนะถามว่าไม่ออกเลยดีไหมก็ไม่ดีเพราะ WHO เขาออกกำลังกายอ่ะเขาเลยคอมเมนต์ว่าการออกกำลังกาย150นาทีต่อ1สัปดาห์จะทำให้โอกาสตายด้วยโรคหัวใจน้อยลงเอ้าคุณไม่อยากตายด้วยโรคหัวใจใช่ไหมว่ายน้ำได้ไหมถามเดินรอบหมู่บ้านเจ็บเข่าจังเลยทำไงดีก็อย่าไปเดินก็ว่ายน้ำเอาหรือไม่ก็เดินในน้ำ
1: หรือไม่ก็หยุดไปก่อน
0: หรือไม่ก็ลองมาปั่นจักรยานไหมล่ะถ้าปั่นจักรยานแล้วไม่เจ็บก็ปั่นเอาปั่นแล้วเบื่อเอาก็ทนนะเรื่องมึงแล้ว
1: ทางเลือก
0: ก็ชีวิตมันต้องน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ
1: มันแคบลงไงเออ
0: หลัง60เขาห้ามคุณทำงานเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวัยเกษียณน่ะสมองอะไรมันก็ไม่ไวเท่าคนอื่นใช่ไหมล่ะฉะนั้นผมแนะนำอย่างนี้ชีวิตคนเราอะยิ่งอายุเยอะขึ้นน่ะมันแคบลง
1: ม
0: ันแคบลงตามข้อแต่สิ่งที่จะต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆคือใจเราใจเราต้องกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราแก่ถ้ายิ่งข้อก็แคบใจก็แคบชีวิตมีแต่พังข้อที่แคบถ้าใจเรากว้างอ่ะใจเราใหญ่เราเปิดใจอ่ะผมรับรองได้ไม่มีทางเจ็บ
1: อันนี้ถามแถมนิดนึงจำได้ว่าหมอหมีเคยแนะนำเหมือนกันว่าพี่เจ็บเข่าสมัยก่อนเนาะอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ที่เดิน
0: elliptical ผมไม่เคยแนะนำเลยผมบอกว่า elliptical อย่าทำ
1: ไปปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานดีสุดถามว่าทำไมอีลิปติคอลถึงปั่นจากต่างจากปั่นจักรยานใช่ไหมคนชอบถามเอ้ยมันต่างกันยังไงหมอ
1: ดูมันไม่กัน
0: แท้อีลิปติคอลว่ามันเหยียดสุด ปั่นจักรยานอ่ะมันไม่ค่อยเหยียดสุดเราสามารถปรับให้มันไม่เหยียดสุดได้แต่ elliptical มันใช้แรงเราถีบแล้วแรงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะเวลาเรายืนอ่ะแรงที่มันจะไปตกที่ข้อสะบ้าเนี่ยมันไปด้านหน้าพอเวลาเราถีบอ่ะแรงมันตกด้านหลังลองนึกถึงกลไกมันดีๆพอเราถีบปั่นจักรยานนะเราใช้กล้ามเนื้อด้านหลังในการถีบออกไปด้านหน้าโหลดไม่ลงแต่พอเราวิ่งน้ำหนักมันลงด้านหน้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นข้อสะบ้าเสื่อมอ่ะวิ่งมันถึงได้เจ็บปั่นจักรยานมันถึงได้เบาแล้วสำหรับคนที่ผมไม่ไปปั่นจักรยานในคนที่วิ่งแล้วเจ็บเพราะอะไรก็วิ่งแล้วมันเจ็บ
1: แต่ก็จะไปเจ็บทำไม
0: ให้หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นบ้าตายต้องหาหมอจิตเวชอีกคราวนี
1: ้เอาเลยไปปั่นจักรยานซะ
0: ก็ไปปั่นซะมันจะได้เสียเวลาไปกับการทำอย่างอื่นเอาผมคนนึงนะถ้าผมไม่ออกกำลังกายผมมาหมอจิตเวชแน่นอนผมจะซึมงงผมเป็นโรคจิตแน่นอน
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ผมต้องออกกำลังกายไม่ออกผมบ้า
1: เดินลู่ได้ไหมอ่ะ
0: ก็เดินลู่กับวิ่งมันต่างกันตรงไหนอ่ะคุณชอบบอกเนี่ย
1: ก็วิ่งมันกระแทกอ่ะเดินลู่มันยังแบบเบากว่า
0: จริงนะพอมันจะตบมากันอย่างนี้เลยพวกวิ่งนะสเต็ปหนึ่งบอกหมอไม่วิ่งแล้วเดินเร็วได้ไหมโอ้โหโทษนะวิ่งกับเดินเร็วมึงใช้กล้ามเนื้อคนละมัดแล้วไงฮะมันกล้ามเนื้อเดียวกันแล้วข้อมันก็โดนข้อเดียวกันดิแล้วบางคนนะผมแนะนำอย่างนี้เดินเร็วแล้วเจ็บวิ่งยังจะดีกว่าเพราะวิ่งมันมีทามมิ่งที่หยุดเดินมันเดินได้ทั้งวัน
1: เดินทั้งวัน
0: ไอ้วิ่งมันวิ่งได้แป๊บเดียวมันเหนื่
1: อ
0: ยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดินมันจะเดินได้ไกลๆแล้วมันเจ็บไอ้วิ่งมันแป๊บเดียวกว่าเข้าใจไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจว่าโอ้ยวิ่งแล้วแรงกระแทกมันเยอะมันก็เยอะกว่าหน่อยเดียวไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเป็นข้อเสื่อมน่ะเดินมันจะเดินได้ไกลเพราะฉะนั้นมันจะเจ็บกว่า
1: อ
0: ีกอันนึงคืองั้นไม่เดินก็ได้ไม่วิ่งก็ได้เป็น elliptical แทนไอ้เครื่องหมุนวงรี
1: อ
0: ่ะโทษนะ
1: ดูทำหน้า
0: แม่งก็เหมือนกันเลยนะ3อย่างเนี้ยเอ้าแล้วหมอมีให้ไปปั่นจักรยานมันต่างตรงไหนอ่ะก็จักรยานมันนั่งน้ำหนักลงที่ไหนลงตูดวิ่งน้ำหนักลงไหนลงส้นต่างกันยัง
1: ต่างแล้ว
0: น้ำหนักมันลงน้อยกว่าไหมล่ะแล้วมันคือการถีบมันไม่ใช่การยันมันไม่เหมือนกันนะเว้ยเข้าใจเปล่าอย่าดื้ออ
1: ยากให้เห็นหน้าว่ะแล้วหน้าแบบละเหี่ยมากเลยกับคนไข้อ่ะน่าจะโดนไม่ใช่น้อย
2: แล้วอาการเจ็บอาการปวดเข่าสมัยนี้เนี่ยคือมันต่างจากสมัยก่อนยังไงอ่ะ
0: เอางี้ดีกว่ายุคเราเนี่ยมันทีวี
1: ใช่
0: ใช่ไหมยุคเก่ากับเราเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์เคยได้ยินไหมยุคก่อนหน้าเราเนี่ย
1: แอบทันนิดนึง
0: มันจะเป็นวิทยุเพราะแต่ก่อนทีวีแพงนะ
1: ใช่
0: ถ้าบ้านใครมีทีวีสีนี่คือโอ้โหเลิศใช่ไหมรวยอ่ะบ้านรวย
1: จริงอย่างย้อนไปยุคนั้นนะมีความสุขดีนะ
0: แน่นอนมีความสุขดีเพราะอะไรไม่ต้องมานั่งติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเราลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าหร
1: ือ
0: น
1: ี
0: ่ผมคิดถึงยุคนั้นเสมอตลอดเวลาแล้วผมก็คิดว่าคนยุคนั้นน่ะโอกาสที่จะเป็นโรคอ่ะกับน้อยกว่าคนสมัยนี
1: ้
0: ทั้งที่สมัยนี้นะวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ดีโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลเอกชนอะไรก็เยอะแยะไปหมดหมอออกมาพูดโซเชียลมีเดียเทรนเนอร์ออกมาพูดคนนู้นคนนี้ออกพูดแม่งเต็มไปหมดเลยทำไมก่อนอยากรู้ต้องไงอ่านหนังสืออยากรู้ต้องไงไปเข้าห้องสมุดเนี่ยผมจะเรียกอย่างน
1: ี้
0: ผมจะเรียกยุคทรานซิสเตอร์เนี่ยนะก็คือเป็นยุคบ้านไม
1: ้
0: ยุคเราสองคนเนี่ยคือยุคตึกแถว
1: ใช่ใช่
0: ยุคถัดมาแล้วเนี่ยยุคคอนโดนะมันก็จะคนละยุคกันซึ่งผมว่ายุคบ้านไม้อ่ะก็คลาสสิกยุคตึกแถวสนุก
1: ใช
0: ่แฟนฉันไงแฟนฉันยุคนี้ผมว่าเหนื่อยไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่เหนื่อยหมดทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนมีการแข่งขันที่สำคัญคืออะไรรู้เปล่าเราแข่งขันแบบมีคู่แข่งทุกวันเต็มไปหมดสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะคู่แข่งเราคืออะไรคนละบ้านอยู่ใกล้ๆมากแต่ก่อนเนี่ยมันใกล้มากเดินออกไปเนี่ยในหมู่บ้านถ้าเรารวยในหมู่บ้านเรารวยแล้วเดี๋ยวนี้รวยในหมู่บ้านยังไม่รวย
1: ใช่
0: ถูกป่ะหรือร้องเพลงดีที่สุดในหมู่บ้านแต่ก่อนดีแล้วโอ้โหโคตรภูมิใจเลย
1: แต่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วร้องดีที่สุดในหมู่บ้านยังไม่ได
1: ้
0: ต้องแทบจะร้องดีที่สุดในจักรวาล
1: อยากจะบอกว่าสมัยก่อนน่ะคือเราวิถีชีวิตเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรจะไปเล่นก็ไปเล่นคือมันได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันมีความแข็งแรงของมันโดยธรรมชาติอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โดนแดดยังไม่เป็นไรเลยเล่นกันกลางแดดฝนตกโอ้ยิ่งชอบ
0: ที่สำคัญนะเราไม่เครียดไม่เครียดเพราะอะไรสมัยนี้นะอย่างผมอ่านเปเปอร์ ง่ายๆนะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้านอนน้อยกว่าเอางี้เฉลี่ยน้อยกว่า7ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยสัมพันธ์กับเรื่องของอัลไซเมอร์
1: สมองเสื่อม
0: เพราะว่าเซลล์สมองมันเดทล่าสุดมีเปเปอร์ออกมานอนค่าเฉลี่ยเกิน 8.5 ชั่วโมงมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์อีกอะไรชีวิตมันจะลำบากขนาดนั้นนะ
1: คือกะจะนอนชดเชยอยู่นะยังไม่ได้เลย
0: ถึง 8.5 ชั่วโมงอันนี้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ผมเป็นคนชอบนอนเยอะนอน9ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบเฉลี่ยผมนอนเยอะ
1: แต่ก็ไม่ได้อัลไซเมอร์นะนี่ยังความจำสมองดีอยู่เลยนะ
0: เราก็ไม่รู้เขาบอกว่าในอนาคตไงแต่ปรากฏว่าคือก็เป็นโทษนะพี่เป็นอัลไซเมอร์กูก็ยอมแล้วนะถ้ากูนอนเยอะพักผ่อนเยอะแล้วจะเป็นก็ไม่เป็นไรเหอะคือการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้เนี่ยหนึ่งการออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายแบบบ้าคลั่งนะผมคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรแต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาเท่านั้นเขาถึงออกกำลังกายเยอะๆ
1: ใช่
0: คนที่ไม่เป็นนักกีฬาเขาออกกำลังกายเพื่อสันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจริงๆคนไปตีแบดสมัยก่อนบ้าๆก็มีหมายถึงว่าบ้าคือเล่นแม่งอยู่นั่นน่ะใช่ป่ะคนวิ่งก็วิ่งอยู่นั่นมันก็มีแต่มันไม่เยอะแต่ปัจจุบันน่ะมันมีทริกเกอร์คือเราจะมีการใช้ชีวิตที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นนะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันเช่นเราเห็นอีกคนหนึ่งเขาไปเก็บเหรียญมาราธอน5เหรียญคือโกเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามใช้ชีวิตให้ใหญ่ในขณะที่ร่างกายเรามันพร้อมจะเล็ก
1: แต่ว่าทำไมการใช้ชีวิตใหญ่แบบนี้มันเป็นคอนเทนต์ในการที่จะได้สู่สาธารณะไหม
0: สนองตัณหาคือการออกกำลังกายของคนสมัยนี
1: ้
0: หรือการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้นะจุดเริ่มต้นคือขาดสติถ้าคนเรามีสติแล้วเรารู้จักตัวเองเนี่ยนะเราสำรวจตัวเองดีๆว่าจริงๆสุขภาพเราไหวแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนแล้วเราควรจะได้อะไรไม่ใช่เราอยากได้อะไรอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถ้าเราอยากได้เนี่ยเราดูโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยนะเราจะมีแต่ความอยากได้เต็มไปหมด
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปด้วยถามว่ามันแย่ลงไหมในมุมผมว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนผมว่าสมัยนี้แย่กว่าคืออันนี้ไม่ได้ร่วมถึงเรื่องของ environment นะอากงอากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เทียบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคนฟังรายการโรงหมอนะลองผมไม่รู้ว่า range อายุอ่ะคืออยู่ที่เท่าไหร่อาจจะอายุมากผม47นะคนอื่นมากกว่าผมหรืออยู่ในช่วง range X ถึง baby boom เนี่ยรูปมันน่าอยู่แล้วทุกวันนี้ผมตรวจคนไข้ทุกคนเนี่ยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมาเนี่ยนะ เขาก็จะบอกว่า
1: เลนอายุเราพอดี
0: โรคทุกวันนี้มันอยู่ยาก
1: ขอบคุณหมอหมีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผม
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: This is Thai PBS Podcast
4: Work Life Balance เป็นชีวิตที่หลายคนกำลังตามหาแต่จริงๆแล้วหมายถึงอะไรสัญญาณใดที่กำลังบอกว่าชีวิตกำลังไม่บาลานซ์แพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ
5: work life balance นี่มันเริ่มพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสหลักในประเทศไทย10ถึง15ปีซึ่งเราอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของแนวคิดนะเริ่มต้นเนี่ยประมาณปี2553ถึง2560คำว่า work life balance เนี่ยเป็นการนำเข้าค่านิยมซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นองค์กร IT ขนาดใหญ่ที่รับเอาวัฒนธรรมองค์กรมาจากฝั่งตะวันตกมุมมองทางสังคมในช่วงแรกเนี่ยคนทำงานทั่วไปมักมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเอ้ยทำไม่ได้หรอกเป็นสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในแค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแหละส่วนสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานหนักตามรูปแบบนิยมแบบเอเชียแล้วก็ยุคอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเริ่มเข้ามาละเมื่อคนเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเทคโนโลยีทำให้ขอบเขตเวลาทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเริ่มทับซ้อนกันเจ้านายสามารถตามงานได้ตลอด24ชั่วโมงพอหลังจาก60ใช่ไหมเป็นยุคตื่นตัวละแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มปี2563คราวนี้2563คืออะไรวิกฤตโควิดไงล่ะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อหลายบริษัทเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น work from home จำได้ไหมทำให้เส้นแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวเนี่ยเริ่มเลือนลางจนคนทำงานเกิดภาวะหมดไฟหรือ burn out syndrome กันเป็นจำนวนมากยุคหลังปี63คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบงานและคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z เนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการในตลาดแรงงานนะเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบเดิมที่ต้องอยู่ดึกหรือทำงานล่วงเวลาเป็นประจำซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนค่านิยมจากการมุ่งหาเงินเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตสุขภาพกายและความสุขในชีวิต Work Life Balance เนี่ย คือการหาความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบจากการแบกรับภาระหน้าที่ที่มากจนเกินไปเป็นการจัดสรรเวลาและพลังงานอย่างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวสัญญาณที่บอกว่าขาดเวิร์กไลฟ์บาลานซ์หรือยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานจนไม่เหลือเวลาสำหรับการดูแลตัวเองทำงานไม่ทันงานล้นมือรู้สึกว่ามีงานสะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ค้างงานใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามารวมทั้งงานสำคัญหรืองานด่วนอีกงุนงินง่ายโกรธเร็ววิตกกังวลจนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าสร้างวงจรแห่งความเครียดไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นสัญญาณที่สำคัญทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงถ้าปล่อยไว้นานจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟนะเบิร์นเอาท์สาเหตุของปัญหา work life ไม่บาลานซ์ก็คือโครงสร้างระบบองค์กรที่มีความเคร่งครัดแล้วก็ตึงเครียดมากเกินไปเทคโนโลยีที่ติดต่อสื่อสารง่ายเนี่ยทำให้บางองค์กรเนี่ยใช้ความสะดวกสบายเนี่ยติดต่อกับพนักงานตลอดเวลาแม้ไม่ใช่เวลางาน
3: This is Thai PBS podcastรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: จากเค้กมะพร้าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของสามีและภรรยาชาวไทยคู่หนึ่งก้อยและโกเมกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดเล็กที่พวกเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนต่างๆในนครดาวิน SBS ไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวจากนักเรียน2คนที่วันนี้กลายมาเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่มีขนมสุดฮิตที่มัดใจคนหลากวัฒนธรรมในนครดาวินได้อย่างไรดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ชื่อก้อยนะคะชื่อก้อยเรือนวลัยค่ะ
5: ชื่อโกเมค่ะกิติอนันต์ครับ
3: ทั้งสองคนมาตั้งรกรากที่เมืองดาวินนานหรือยังคะ
4: อันนี้ของก้อยก่อนละกันเพราะก้อยมาก่อนเพราะว่าก้อยมาอยู่ก็นี่ก็เป็นประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะวันนี้คือก้อยมาที่ดาวินเลยก็คือมาเริ่มต้นด้วยการที่บินมาเรียนภาษามาเรียนหนังสือเรียนจบแล้วก็อยู่แบบไปมาสรุปอยู่ที่นี่ส่วนของโกเมเรามาเจอกันที่นี่
5: ผมมาเรียนโทที่เมลเบิร์นก่อนเพราะว่าครอบครัวอยู่ทางเมลเบิร์นอยู่วอลิบี้ครับพอเรียนจบแล้วก็หาวีซ่าทำงานนะครับก็เลยมาหาวีซ่าที่เมืองดาวินย้ายมา4ปีที่แล้วแล้วก็มาเจอพี่ก้อยที่งานสงกรานต์นี่แหละครับพอดีผมเป็นตากล้องจิตอาสาแล้วเขาเป็น MC
3: คน1คนนะคะย้ายจากสมมติประเทศไทยเนาะมาอยู่ที่ออสเตรเลียหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมองหาเมืองใหญ่ๆก่อนหรือเมืองที่คนไทยอาจจะเยอะหน่อย อะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกถามมาเยอะแล้วว่าทำไมเป็นเมืองดาวินซึ่งเอาจริงๆคนก็ไม่ได้รู้จักเท่าเมลเบิร์นซิดนีย์บริสเบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เพราะเรามีเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อนอะค่ะแล้วก็เราต้องการใช้เงินในการจ่ายค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมสำหรับนักเรียนโอเวอร์ซีสติวเดนต์มันสูงมากตอนนั้นตอนที่ก้อยเรียนจบจากที่เมืองไทยค่ะคือที่บ้านฐานะก็คือปกติคุณพ่อคุณแม่รับราชการในตอนนั้นนะคะแล้วก็เรียนหนังสือจบมหาลัยคือความฝันสมัยนั้นก็ว่าเรารุ่นประมาณ20กว่าปีที่แล้วยังไม่มี working holiday เรื่องเดียวที่ได้ก็คืออยากจะไปเรียนโทต่างประเทศแล้วคราวเนี้ยก้อยก็ดูอย่างที่บอกก้อยดูว่าอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานโครงการชลประทานที่1ร่วมกับปปช.ภาค5จัดกิจกรรมรู้เท่าทันความเสี่ยงถอดบทเรียนทุจริตยกระดับความโปร่งใสโครงการก่อสร้างชลประทานภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายสอนชัยชูวิเชียรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันความเสี่ยงถอดบทเรียนพฤติกรรมทุจริตผนึกกำลังป้องปรามความเสี่ยงซ้ำซากโครงการก่อสร้างของกรมชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่กิจกรรมการลงพื้นที่และป้องกันปราบปรามการทุจริตสำนักงานปปช.ภาค5โดยมีนายจักรกฤตชมภูบางผู้อำนวยการส่วนแผนงานพร้อมด้วยนายจิรชัยพัฒนพงษาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษานายปารเมศการุณนราพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีเวทีสำคัญในการร่วมกันกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายในเพื่อปิดช่องโหว่และลดโอกาสการเกิดปัญหาความเสี่ยงอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน คมสันต์คำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอนุรักษ์
10: พี่เก่งเมื่อวานนี้ก้อยไปทัศนศึกษามาคุณครูพาไปวัดหนึ่งเก่ามากเลยคุณครูบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แน
11: ่คงเก่าหน้าดูเลยนะแล้วไม่ผุพังๆไปหมดแล้วเหรอ
10: ไม่หรอกเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเชียวแหละอนุรักษ์คำนี้ฟังเพราะดีนะแล้วมันแปลว่าอะไรหรออ
12: นุรักษ์ก็คือรักษาไว้ให้คงเดิมวัดที่พี่ก้อยไปมานี้เขาคงต้องรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ถึงได้มีสภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไง
10: อย่างน้ำในคลองใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอนุรักษ์ละสิถึงได้ดำปี๋อย่างนี้
12: ก็นั่นน่ะสิไม่ช่วยการอนุรักษ์น้ำถึงได้เสียไงอนุรักษ์คือการรักษาไว้ให้คงเดิมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณค่าเราจึงควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ดีตลอดไป
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ตอนแม่ซื้อ

0: วิเชียรมาศวิเชียรมาศดูเด็กคนนั้นสินอนหัวเราะใหญ่เลย
1: ใครบอกเด็กกำลังร้องไห้ต่างหากดูสิน
0: ั่นๆหัวเราะอีกแล้ว
1: สงสัยเด็กเขากำลังเล่นกับแม่ซื้ออยู่น่ะ
0: ซื้ออะไรสีสว่าน
1: ฉันไม่ได้หมายถึงแม่ซื้อของจ้าแต่หมายถึงแม่ซื้อที่ใช้เรียกผีหรือเทวดาต่างหาก
2: ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะการที่เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1ขวบแสดงกิริยายกแขนขยับขาใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนมีใครมาเล่นหยอกล้อด้วยขณะหลับคนรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าเด็กทารกนั้นกำลังเล่นอยู่กับแม่ซื้อบางทีเด็กไม่ยอมหลับนอนร้องไห้โยเยก็ว่าเป็นเพราะแม่ซื้อมาแกล้งแย่เย้าให้เด็กตกใจ
0: แล้วแม่ซื้ออยู่ที่ไหนหรอ
1: เชื่อกันว่าแม่ซื้อมีอยู่ประจำกับเด็กทารกที่เกิดในวันทั้ง7ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุได้1ขวบแม่ซื้อทั้ง7มีที่สถิตอยู่ในเมืองบนหรือเมืองสวรรค์เมืองล่างหรือพื้นโลกและกลางหนในตำรากล่าวว่าหากนำรกของเด็กไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูคอยปกปักรักษาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงแต่หากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะมาหลอกหลอนแกล้งให้เด็กตกใจเจ็บไข้บ่อยๆแม่ซื้อทั้ง7มีชื่อเรียกและที่อยู่อาศัยดังนี้แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานมีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อสามนทัศน์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพระฤหัสบดีชื่อกาโลทุกมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยามีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อเอกาลัยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมินอกจากนั้นแม่ซื้อยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นชื่อโรคเรียกว่าโรคแม่ซื้อโรคนี้จะเกิดกับเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ1ขวบลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อมีแตกต่างกันเช่นเป็นไข้ตัวร้อนจัดหรือเย็นจัดท้องขึ้นอาเจียนชักมือกำหรือเท้างอความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใช้เตือนสติให้พ่อแม่ไม่ละเลยเกี่ยวกับเด็กทารกและให้ดูแลด้วยความระมัดระวังเนื่องจากในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะจ้าเข้าใจหรือยังล่ะก้าวแต้มอ้าวหายไปไหน

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐและอิหร่านต่างโจมตีเรือของอีกฝ่ายในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่นี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นและมีผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวันอังคารที่8กันยายนว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านไปแล้ว5ลำหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐกองทัพสหรัฐระบุเมื่อวันเสาร์ที่5ว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามตอบโต้เมื่อวันพุธที่9ว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอ้างว่ากองทัพเรือได้โจมตีเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมัน8ลำทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังระบุว่าเรืออีก10ลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังสหรัฐก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันเมื่อวันพุธที่9กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามที่ว่าได้โจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางโดยระบุว่าไม่มีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐลำใดถูกโจมตีการโจมตีทั้งหมดที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามพยายามทำนั้นล้มเหลววันพุธที่9กันยายนเป็นวันครบ2สัปดาห์นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและจีน NHK ได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติแห่งหนึ่งในเนปาลเพื่อสำรวจความเสียหายเมืองเดวิกัตอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของอุทกภัยประมาณ80กิโลเมตรแต่ถึงแม้จะอยู่ไกลขนาดนั้นทางการระบุว่าโคลนถล่มยังคงทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับอาคารประมาณ350หลังวัดฮินดูแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้มาสักการะจำนวนมากถูกน้ำพัดหายไปจนหมดชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเธออยู่บ้านคนเดียวตอนที่เกิดภัยพิบัติเธอสามารถหนีขึ้นไปยังที่สูงได้แต่บ้านของเธอถูกกระแสน้ำพัดหายไปขณะนี้เธอพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนใกล้เคียงซึ่งเป็นศูนย์อพยพพร้อมกับสามีและลูกสาว2คนสะพานและถนนบางส่วนในเมืองหายไปอย่างสิ้นเชิงทำให้การเดินทางทางบกเป็นไปอย่างยากลำบากขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างสะพานชั่วคราวขึ้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ต้นน้ำซึ่งได้รับความเสียหายหนักกว่า

งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลทางตอนเหนือของยูเครนโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรให้แก่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลซึ่งเคยประสบกับภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

เมื่อปี2529เมื่อวันพุธที่9กันยายนได้มีการจัดพิธีเพื่อฉลองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสมบูรณ์โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ซึ่งเคยเกิดการระเบิดครั้งร้ายแรงในภัยพิบัติปี2529งานรื้อถอนยังคงดำเนินต่อไปและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วถูกจัดเก็บไว้ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีรายงานว่าโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้มีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 7,000 แผงพลังงานที่ผลิตได้จะถูกใช้ในการตรวจสอบเตาปฏิกรณ์หมายเลข4และการปลดระวางเตาปฏิกรณ์อื่นๆนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น4คนได้รับรางวัลลาสเกอร์จากผลงานที่มีส่วนช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์รางวัลลาสเกอร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลทางการแพทย์ที่ทรงเกียรติที่สุดในสหรัฐเมื่อวันพุธที่9กันยายนมูลนิธิลาสเกอร์ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี2569ใน3สาขาศาสตราจารย์ยานางิสวะมาซาชิจากมหาวิทยาลัยสึกุบะได้รับรางวัลสาขาการวิจัยทางการแพทย์พื้นฐานร่วมกับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการนอนหลับยานางิสวะซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเพื่อเวชศาสตร์การนอนหลับแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยสึกุบะได้ค้นพบสารที่เรียกว่าโอเร็กซินเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนอนหลับเขาพบว่าโอเร็กซินมีบทบาทสำคัญในโรคลมหลับซึ่งเป็นภาวะผิดปกติที่ทำให้ผู้ป่วยง่วงนอนอย่างรุนแรงเฉียบพลันการค้นพบครั้งสำคัญนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคดังกล่าวสำหรับรางวัลสาขาการวิจัยด้านการแพทย์ทางคลินิกตกเป็นของนักวิจัย3คนจากบริษัทชูไงฟาร์มาซูติคอลของญี่ปุ่นจากผลงานการพัฒนายารักษาโรคฮีโมฟิเลียนักวิจัยทั้ง3ได้แก่ฮัตโตริคุนิฮิโรคิตาสวะทาเกฮิซะและอิกาวะโทโมยุกิพวกเขาได้คิดค้นสารภูมิต้านทานเพื่อช่วยรักษาโรคฮีโมฟิเลียชนิด A ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ทำให้เลือดหยุดไหลได้ยากเนื่องจากร่างกายขาดโปรตีนชนิดหนึ่งในเลือดมูลนิธิลาสเกอร์จะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวที่นครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่17กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะปรับขึ้นราคาข้าวสาลีนำเข้าอีกร้อยละ12โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อวันพุธที่9กันยายนทางกระทรวงได้ประกาศราคาเฉลี่ยของข้าวสาลี5ยี่ห้อหลักสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าโดยมีการปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ12จากช่วง6เดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 70,000 เยนเล็กน้อยหรือราว 15,000 บาทต่อตันญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวสาลีในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ80ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีอุปทานที่มั่นคงรัฐบาลนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากและจำหน่ายต่อให้ภาคเอกชนเช่นโรงสีโดยมีการทบทวนราคาจำหน่ายทุกๆ6เดือนทางกระทรวงระบุว่าสาเหตุหลักของการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้มาจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนลงและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังเป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันราคาข้าวสาลีในตลาดโลกให้สูงขึ้นด้วยการปรับราคาใหม่นี้จะส่งผลให้ราคาข้าวสาลีสูงกว่า 70,000 เยนต่อตันเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ทุนหมุนเวียนตามที่ผมได้สงวนความเห็นในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยภาพรวมของมาตรานี้นะครับคือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1.52% จากที่ตั้งมา 295,000 ล้านในวาระที่1นะครับที่ตัวเลขดูเยอะนะครับเพราะว่ามีมากถึง35กองทุนในมาตรานี้ในภาพรวมผมเห็นว่าสามารถปรับลดได้จึงขอสงวนความเห็นไว้ 1.7% นะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับท่านประธานผมขอใช้เวลาในการอภิปรายกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเรียกว่ากองทุนวนซึ่งเป็นแค่1ใน35กองทุนตามมาตรานี้นะครับซึ่งผมและกรรมการทุกท่านก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรเพิ่มแต่มีความเห็นต่างในเรื่องเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยแล้วก็มีความหักมุมมากมายนะครับตลอดช่วงเวลาการพิจารณาในกรรมธิการจึงมีความน่าสนใจจะมาขยายความให้ฟังกันก่อนลงมตินะครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจว่ากองทุนนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 20,000 ล้านในลักษณะบล็อกแกรนท์ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมปกตินะครับทุกปีก็จะมีข้อเรียกร้องนะครับเข้ามาเสมอว่าเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเราเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสัดส่วนที่ต่ำจริงเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยเอาเงินไปใช้ในการสร้างถนนและพัฒนาแหล่งน้ำซะเยอะพอมาปีนี้งบ70กระทรวงอว.เห็นโอกาสรัฐมนตรีใหม่หน่วยก้านดีนะครับมีคนสนับสนุนด้านนี้มากเลยย่ามใจนะครับอยากเติมเชนเซ็นคำขอมามากกว่า 40,000 ล้านคือขอเพิ่มมาแบบเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โดนรัฐบาลและสำนักงบเตะสกัดนะครับขอมา 40,000 ปกติได้ 20,000 เจอรัฐบาลภูมิใจไทยเตะสกัดจัดให้ 13,440 ล้านเข้ามาในวาระ1คือจัดให้ลดมากถึง 32% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าตัดแกล้งในชั้นกรรมธิการนะครับผมก็ไปตามหานะครับว่าใครแกล้งปรับลด 32% ที่ถือว่าโหดมากนะครับแล้วจานเชนก็ไปโฆษณาไว้เยอะนะครับแต่จะทำได้อย่างไรหากไม่ให้งบเขาข้อสรุปนะครับผมไม่ได้รับคำตอบว่าใครในรายบุคคลนะครับที่เป็นหัวโจกตัดงบแกล้งอาจารย์เชน อย่างไรก็ตามนะครับในที่ประชุมกรรมาธิการทุกท่านก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าคงต้องหาทางเอาเงินมาคืนกองทุนวว.น.เพราะว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับท่านประธานแต่พอมาถึงชั้นอนุกรรมธิการซึ่งก็คืออนุศึกษาที่มีท่านพัฒนาจากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเรื่องกับตลปัดอีกรอบครับเมื่อประธานอนุนะครับดันไปตัดงบของรัฐมนตรีจากพรรคเดียวกันเพิ่มอีก5ล้านโดนสีน้ำเงินตัดไป 32% แล้วนะครับยังโดนเพื่อนสีแดงตัดอีก5ล้านเหลือแค่13,435 ล้านจากปกติได้ 20,000 ล้านผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยจากห้องใหญ่นะครับที่ไม่ได้เห็นว่างบนี้ควรจะต้องเป็นของสีไหนอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นงบที่มันควรจะเพิ่มขึ้นจริงนะครับก็ไปพยายามไปห้ามว่าจะไปตัดเขาทำไมเพราะตอนเถียงกันในห้องกรรมการใหญ่เนี่ยท่านประธานอนุเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับผมครับแล้วก็ได้ยินเพื่อนสมาชิกในกทม.ชุดใหญ่ทั้งทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไปตัดมากขนาดนี้ได้ยังไงต้องเพิ่มแต่ท่านประธานอนุกลับไปตัดอีกคือเห็นว่างบวิจัยมันตัดไปแล้ว 32% มันไม่ควรตัดเพิ่มอีกนะครับแต่ประธานอนุก็ไม่ฟังครับไม่ฟังไม่พอนะท่านประธานมาปิดไมค์ผมด้วยไม่ยอมให้ผมให้เหตุผลนะครับแล้วแกก็ให้แล้วแกก็มาชี้แจงทีหลังว่าที่พี่ตัดเนี่ยตัดเพื่อสั่งสอนหน่วยงานคือประเด็นนี้สำคัญนะครับต้องเน้นย้ำว่าไอ้การตัดลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัดมั่วเพราะหากท่านประธานอนุจะบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการได้ไม่ดีนะครับทำประเทศไม่มีอนาคตนะครับปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องไปตัดงบสำนักงานหรือว่าไปตามตรวจสอบการใช้เงินกองทุนว่ามีการเอาไปแจกกันอะไรยังไงนะครับไม่ใช่มาตัดงบในรายการนี้แล้วบอกว่าตัดเพื่อสั่งสอนแล้วก็อยากจะเพิ่มให้อีกคือตรรกะมันไม่ได้จริงๆครับท่านประธานอนุนี่เพี้ยนมากนะครับบ่นว่างบรายการนี้ได้น้อยไปแต่ดันไปตัดเพิ่มอีก5ล้านแต่จะมาขอคืนอีก 4,000 ล้านประเด็นนี้นะครับต่อมานะครับถูกนำมาถกเถียงกันอีกครั้งในห้องใหญ่เมื่อประธานอนุเข้ามาชี้แจงนะครับผมก็ได้ทักท้วงไปอีกรอบว่าการตัดงบรายการนี้5ล้านบาทในรายการเดียวกันนะครับไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่างๆมันคือบรรทัดเดียวกันรายการเดียวกันเนี่ยแต่จะไปคืนรายการเดียวกันแบบนี้ตรรกะมันไม่ได้จริงๆแต่กรรมธิการเสียงข้างมากก็โหวตตามที่ประธานอนุเสนอนะครับปล่อยให้ไอ้การตัดมั่วเนี่ยมันยังคงอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมขอให้ท่านประธานอนุนะครับจากพรรคเพื่อไทยนะลุกมาชี้แจงด้วยต่อสภานะครับว่าไอ้การตัด5ล้านแต่ทอนคืน 4,000 ล้านในรายการเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ต้องอ้างนะครับว่าเขามีงบกันไว้สำนักงานอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะมันอยู่ในรายการเดียวกันรายการนี้นะครับมีชื่อว่างบเงินอุดหนุนสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งตั้งมา 13,440 ล้านแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับมีตลกร้ายอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายๆของการทำงานในฐานะกมธ.เขาเรียกว่าการแปรยติคือการที่อนุจากทุกคณะเนี่ยไปช่วยกันนะครับเพื่อนอนุเหนื่อยมากผมเข้าใจดีนะครับไปช่วยกันตัดไขมันจากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยเขาเอามากองรวมกันได้ 11,163 ล้านบาทเงินก้อนนี้นะครับท่านประธานในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นขุมทองหลักของสสแต่สมัยนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นก็ไม่น่าจะมีการเอาไปแจกอะไรกันแบบสมัยก่อนนะครับแต่จะมีการเทลงงบกลางไปให้ท่านนายกเลือกแจกแทนคำถามสำคัญก็คือปีนี้นะครับกมธ.เนี่ยที่ไปช่วยกันปรับงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆมาได้หมื่นกว่าล้านเนี่ยจะนำไปให้หน่วยงานไหนเท่าไหร่และเหลือไว้ในกระเป๋าซานต้าหนูเท่าไหร่ข้อที่จริงนะครับทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องคืนให้กองทุนวว.น.เนี่ยเพราะว่าโดนตัดไปแบบโหดมากตัดกันแกล้งจากรัฐบาลฟากน้ำเงินเนี่ยนะครับกันแกล้งรัฐมนตรีที่ดูสีแดงเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงสภานะกมธ.เสียงข้างมากนะครับเลือกที่จะคืนให้ 4,000 ล้านแต่ก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่าฐานคิดของตัวเลข 4,000 ล้านเนี่ยมันคืออะไรเพราะเงินมันมีอยู่ตั้ง 11,000 ล้านกมธ.เสียงข้างน้อยจึงเสนอให้คืน 6,000 ล้าน เพราะฐานคิดก็คือกมธ.ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตรงกันหน่วยงานก็ทำเรื่องขอมา 6,000 ล้านแล้วทำไมไม่ให้คืนทั้ง 6,000 ในเมื่อเรื่องอื่นมันเห็นต่างกันนะครับแต่เรื่องนี้เห็นตรงกันเพราะฉะนั้นการให้คืน 6,000 ล้านมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่ายอดรวมหลังจากคืนงบ 6,000 ล้านไปได้แล้วเนี่ยก็ยังต่ำกว่าปีก่อนๆที่ได้รับประมาณ 20,000 ล้านแต่เมื่อมีการเห็นต่างนะครับแล้วลงมติเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือผมและกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับแพ้ไปด้วยคะแนน37-15แล้วไอ้15เนี่ยก็ไม่มีกรรมธิการจากพรรคเพื่อไทยด้วยคือผมก็เลยไม่เข้าใจตรรกะจริงๆอะครับขอสไลด์ขึ้นหน่อยนะครับผมจะให้ดูว่าโดยสรุปนะครับภาพนี้คือเส้นทางวิบากของงบวิจัยอะครับก็ท่านประธานลองดูนะครับคำขอเนี่ยได้มา 40,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าโดนฝากน้ำเงินนะครับกันแกล้งตั้งให้แค่ 13,440 ล้านคือหันลงไปเกินเท่าตัวครับและถ้าเอาไปเทียบกับปีก่อนนะก็ลดลง 32% แล้วอนุศึกษาประธานจากพรรคเพื่อไทยก็ตัดมั่วหายไปอีก5ล้านเลยเหลือ 13,435 ล้านบาทกรรมการเสียงข้างมากก็ยืนตามตัวเลขนี้แล้วพอจังหวะจะทอนคืนนะครับก็คืนให้ไม่หมดคือเขาขอมา 6,000 แต่คืนให้ 4,000 เพราะฉะนั้นถ้าเราลงมติตามเสียงข้างมากเนี่ยงบจะอยู่ที่ 17,435 ล้านแต่ปีก่อนได้ 20,000 ล้านแล้วทำไมไม่ทำตามเสียงข้างน้อยครับปีหมื่นเขาได้ 20,000 ล้านเขาขอมา 6,000 ก็ให้คืนทั้ง 6,000 ก็จะได้ 19,435 ล้านผมเลยไม่เข้าใจจริงๆอะครับแต่คราวนี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนอกจากกองทุนววน.เนี่ยเงินมันหายไปไหนจากไอ้ข้อพิพาทไปนะครับเรามาดูกันในสไลด์ถัดไปว่านอกจากส่วนของกองทุนววน.ที่ไฮไลท์สีเหลืองๆแล้วเนี่ยเงินที่เหลือหายไปไหนเท่าไหร่ตารางด้านซ้ายนะครับคือข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับซึ่งหากเพื่อนสมาชิกนะครับลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยแปลว่าเงินที่ไปช่วยกันตัดอะไรกันต่างมาได้เนี่ยแล้วแต่ก่อนมาทอนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีนะแต่เนี่ยจะไปให้ซานต้าเขาแทนเนี่ยเขาจะให้ซานต้าหนูเนี่ยนะครับไปเลือกแจก 6,045 ล้านบาทตัวเลขก็ตามนี้เลยครับอันนี้คือแปรยติที่ก๊อปมาจากในห้องเลยครับอันนี้คือแอสซูมด้วยนะครับว่าไม่มีการเรียกค่าไถ่จากกรณีของหนี้คลองด่านคือตอนนี้เรื่องหนี้คลองด่านเนี่ยเขากันงบไว้ 6,000 นะครับแต่ถ้ามันไม่มีการจ่ายค่าไทยหรืออะไรต่างๆแล้วเงินก้อนนี้ไม่ใช้เนี่ยก็จะไปอยู่ในกระเป๋างบกลางนะครับแล้วแต่ทางนายกว่าจะเอาไปทำอะไรพูดง่ายก็คือเอาไปกองไว้ในงบกลางมาก่อนไม่ได้แปลว่าเอาไปจ่ายนะครับส่วนกองทุนหมู่บ้านนะครับไปเลือกแจกได้อีก 50,000 ล้านที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปนะครับที่เราไปเหนื่อยกันตัดงบมาหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขาจะไปใช้อย่างนี้ตามตารางในภาพซ้ายพวกผมนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยก็เลยต้องเสนอข้อเสนออะไรต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วก็ไม่มีใครไปหาผลประโยชน์ได้ในเมื่อเราเห็นตรงกันนะครับในเรื่องของการสร้างอนาคตให้ประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาเขาขอมา 6,000 เราก็ควรจะคืนให้ทั้ง 6,000 ครับเพราะว่าเขาสมควรจะได้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีการตัดแกล้งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแค่คืนความยุติธรรมให้เขานะครับแล้วต่อให้คืนความยุติธรรมให้เขาไปเต็มแม็กคืนเขาไป 6,000 ล้านเนี่ยเขาก็ยังได้น้อยกว่าปีก่อนอยู่ดีเพราะเขาแกล้งกันหนักมากนะครับส่วนเงินที่เหลือนะครับเงินที่เหลือจาก 6,000 ล้านสมมุติว่าถ้าเสียงข้างน้อยให้กองทุนววน.ไป 6,000 เนี่ยยังเหลือเงินอีก 5,163 ล้านเนี่ยเราคิดว่าเอาไปลงไว้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดีกว่าเพราะนั้นคือเพื่อเด็กนะครับแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนเนี่ยเข้าไปหาผลประโยชน์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับคำถามสำคัญในมาตรานี้ที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรคิดให้ดีก่อนลงมติก็คือกรรมธิการทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าควรคืนงบให้กองทุนววน.กระทรวงอว.ของรัฐมนตรีเชนเนี่ยก็ขอคืน 6,000 ล้านแล้วกมธ.ก็มีเงินอยู่ 11,163 ล้านที่ประหยัดได้จากไอ้ไขมันทั่วประเทศเนี่ยแล้วทำไมกรรมธิการเสียงข้างมากคืนให้แค่ 4,000 ไม่มีฐานคิดอะไรเลยมันเป็นการแบ่งกันเฉลี่ยกันใครจะเอาเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยทั้งๆที่กมธ.เสียงข้างน้อยก็เสนอช้อยไปแล้วว่า คืนให้เขาเต็มจำนวนไม่ให้ใครเอาไปหาผลประโยชน์ได้ไม่ให้เอาซานต้าหนูไปแจกจึงขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยด้วยครับเพราะว่าเรามาช่วยกันตัดงบไปตั้งหมื่นกว่าล้านจะให้เขาไปแจกอะไรต่างๆตามตารางในที่ผมโชว์ให้ดูอย่างนั้นจริงๆเหรอครับซานต้าหนูเอาไปนี่ก็ใช่ว่าจะเอาไปแบ่งพวกท่านนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
9: ครับต่อไปท่านสิทธิพล วิบูลย์ธนากุลครับเชิญครับ
10: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2ในส่วนของกองทุนโดยเฉพาะกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็กพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เราในฐานะผู้แทนต่างสัมผัสโดยตรงว่าวันนี้อยู่ในภาวะที่เขาเดือดร้อนจริงๆปี2570สสว.ขอมา517ล้านครับกรรมาธิการปรับลด1ล้านบาทเหลือ540ล้านในวาระที่1ผมอภิปรายโดยใช้เห็นว่ากองทุนสสว.มีปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการดองงบโครงการจำนวนมากเบิกจ่ายล่าช้าที่เป็นภารกิจหลักของท่านก็ต้องบอกว่าล้มเหลวท่านจึงไม่ควรได้รับงบประมาณอีกแล้วคำถามที่ผมอยากถามไปยังเพื่อนกรรมาธิการก็คือทำไมปรับลดไปแค่ล้านเดียวท่านประธานครับทำไมเราไม่ควรให้งบกับสสว.อีกแล้วปี67สภาให้งบกองทุนสสว.ไป 5,000 ล้านครับเชื่อไหมครับผ่านมา2ปีเบิกจ่ายไปเพียง800ล้านหรือแค่ 16% เรียกว่าเอาไปดองของจริงพอใช้ไม่ทันทำไงครับด้วยความเป็นกองทุนก็ไม่ต้องคืนครั้งเลื่อนใช้ไปเรื่อยๆหลายโครงการควรเสร็จปี68วันนี้จะหมดปี69ยังไม่ได้เริ่มเลยขณะที่พี่น้องผู้ประกอบการ SME เขาจะตายกันหมดครับสสว.บริหารงานล้มเหลวบริหารงบล้มเหลวไม่สนใจความเดือดร้อนของ SME ที่เป็นภารกิจหลักของตัวเองอันนี้คือตัวอย่างโครงการสสว.ที่ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายทันกรอบเวลาและขอขยายไปเรื่อยๆครับตัวอย่าง12โครงการจากกองทุน 5,000 ล้านส่วน1ขยายจากกันยา68เป็นกันยา69ล่าสุดมีถึง6โครงการวงเงิน 2,000 ล้านบาทขยายให้ไปสิ้นสุดธันวาคมปีหน้าตัวอย่างโครงการเช่นอะไรบ้างครับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 300ล้านโครงการ transforming SME ด้วย AI 150ล้านโครงการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศ e-commerce ให้ SME 500ล้านโครงการส่งเสริม SME เข้าสู่ตลาด e-commerce และ live commerce อีก500ล้านโครงการไทย SME new opportunity gateways 600ล้านผมยกตัวอย่างบางโครงการให้ท่านดูนะครับว่าเบิกจ่ายล่าช้าแค่ไหนโครงการไทย SME New Opportunity Gateway โอกาสใหม่เชื่อม SME ไทยสู่ทั่วโลกงบ600ล้านจนวันนี้เบิกจ่ายไป 470,000 บาทหรือคิดเป็น 0.08% โครงการส่งเสริม SME เข้าสู่ตลาด e-commerce และ live commerce งบ500ล้านเบิกจ่ายไป 0.01% โครงการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศ e-commerce ของไทยให้ SME งบ500ล้านเบิกจ่ายไปเท่าไหร่สั้นๆไหมครับ18,000 บาทหรือคิดเป็น 0.0036% 2โครงการหลังนอกจากจับบริหารโครงการล่าช้าล่าสุดสสว.ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่อทุจริตไม่โปร่งใสผมจึงอยากถามไปยังท่านกรรมาธิการนะครับท่านได้ถามเขาไหมทำไมถึงบริหารงบล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ครับนอกจากนี้ครับอยากสอบถามไปยังท่านกรรมาธิการนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้สสว.มีเงินสดคงเหลือถึง 15,000 ล้านบาทท่านได้สอบถามเขาไหมเขาบริหารจัดการอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ผ่านมางบเก่าโครงการเก่ายังทำไม่เสร็จไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปีนี้ยังมาของบใหม่ทำโครงการใหม่อีกครับหลายโครงการควรตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าควรตั้งคำถามถึงความจำเป็นเช่นของบมา300กว่าล้านไปจัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนส่งเสริม SME ขออีก41ล้านไปจัดทำข้อมูลสถานการณ์ MSME ของประเทศและเชื่อมโยงบูรณาการกับข้อมูลหน่วยงานต่างๆอยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังสสวนะครับท่านไม่ต้องไปสำรวจหรอกครับ SME วันนี้เป็นยังไงเขาจะตายกันหมดแล้วเห็นจากข่าวทุกวันและเมื่อผมไปดูไส้ในหลายโครงการยิ่งน่าสงสัยนะครับเช่นโครงการชื่อว่างานยกระดับระบบฐานข้อมูล SME profile เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับส่งเสริม SME สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขอมา15ล้านท่านประธานครับท่านทราบไหมครับโครงการนี้เดิมชื่อว่าอะไรชื่อ SME One ID แต่ปีนี้มาขอในชื่อใหม่เพื่อสภาจะจำไม่ได้ครับผมอยากสอบถามไปยังกรรมาธิการนะครับว่าท่านทราบไหมครับโครงการ SME One ID ของบเรามา6ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี64ถึง69รวมทั้งสิ้นเกือบ80ล้านปีนี้ขออีก15ล้านนั่นหมายความว่าโครงการนี้กำลังจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นเกือบ100ล้านแล้วกรรมาธิการท่านได้ถามเขาไหมครับใช้งบมากขนาดนี้ผลสัมฤทธิ์คืออะไรและจะขอไปอีกกี่ปีผมในฐานะผู้แทนในฐานะทำหน้าที่ในกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากว่าแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีผู้ประกอบการที่เข้าถึงประโยชน์จริงๆน้อยมากท่านประธานครับผมจึงอยากสอบถามกรรมาธิการครับทำไมปรับลดเพียงล้านเดียวทั้งที่หน่วยงานทำงานไร้ประสิทธิภาพดองงบบริหารงบบริหารโครงการล้มเหลวแถมยังมีงบประมาณค้างท่ออีกจำนวนมากที่สำคัญที่สุดนะครับหน่วยงานสสวทำงานแบบไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่วันนี้เจอทั้งเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายฝืดเคืองค้าขายยากหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ท่านกลับเอาเงินเอางบประมาณที่เราให้ไปดองไว้เฉยๆผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของสสวทั้งหมดโดยขอให้สสวไปบริหารจัดการเงินและโครงการที่ค้างอยู่ให้สำเร็จเสียก่อนถ้ายังทำไม่ได้อีกนอกจากต่อไปไม่ควรให้งบประมาณแล้วสสวควรคืนเงินที่มีอยู่ให้กับคลังเพื่อให้ส่วนราชการอื่นที่มีศักยภาพนำไปบริหารจัดการแทนขอบคุณท่านประธานครับ
9: เชิญท่านกรจติกวนิชครับเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของผมนะครับแล้วก็อยากที่จะใช้โอกาสสั้นๆเวลาสั้นๆนี้ในการที่จะพูดถึงเรื่องที่พรรคเราให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางการเงินทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนผมจะขออภิปรายในส่วนของกองทุนหมุนเวียนที่ชื่อว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งในงบประมาณฉบับปี70นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีที่แล้วเกือบ 50% นะครับจาก655ล้านบาทในปี2569ลดลงเหลือเพียง347ล้านบาทในปีนี้นะครับโดยที่ทางกชเนี่ยมีกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกจาก 2.8 ล้านคนไปถึง 3.2 ล้านคนในปี70ต้องขอเรียนท่านประธานครับว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินออมนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนวิธีการของมันเนี่ยก็คือเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะออมเงินได้แล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบเงินนะครับฟรีๆให้กับประชาชนคือพูดง่ายๆเป็นการแจกฟรีในรูปลักษณะที่สร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ไม่ยากจนไม่เดือดร้อนในวัยเกษียณจริงๆเวลาผ่านไป10ปีนะครับจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมคาดหวังนะครับว่าสมาชิกจะต้องมีมากกว่านี้ท่านประธานลองคิดดูนะครับเราเปิดโอกาสให้กับเด็กอายุ15ขวบสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็เริ่มออมได้นะซึ่งถ้าเพียงแค่เราพิจารณาว่าในระบบการศึกษาระดับประถมระดับมัธยมเนี่ยก็มีนักเรียนนักศึกษาอยู่6ล้าน7ล้านคนแล้วผ่านไป10ปีที่ผ่านมาความจริงเราควรที่จะมีสมาชิกกอช.เพียงแค่ถ้าสมมติทางกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลกอช.อยู่แล้วประสานกับธนาคารออมสินซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้เด็ก เปิดบัญชีการออมผ่านธนาคารออมสินตามโรงเรียนอยู่แล้วและหากมีการประสานกับกระทรวงศึกษาเนี่ยเราน่าที่จะสามารถที่จะนำพานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความคุ้นเคยนะครับกับการออมตั้งแต่วัยเยาว์ประเด็นปัญหาความจริงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนสมาชิกครับท่านประธานถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่าจาก 2,800,000 คนที่เป็นสมาชิกณปัจจุบันเนี่ยทางกชรายงานว่ามีสมาชิกที่ออมเป็นประจำเพียงแค่ 200,000 คนอีก 600,000 คนก็คือเป็นครั้งเป็นคราวอีก 2 ล้านบัญชีเนี่ยก็คือนิ่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะนั้นผมมองว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันถึงจังหวะเวลาที่เราควรต้องทบทวนสาเหตุจริงๆที่จัดสรรงบน้อยลงเนี่ยผมเข้าใจครับเป็นเพราะว่าคาดว่าไม่น่าที่จะเป็นต้องสมทบมากนักปีก่อนๆหน้านี้เนี่ยจัดสรรมากกว่านี้ก็สมทบคือใช้เงินไม่หมดนะครับก็เลยมีเงินเหลือที่คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่านี้นะครับในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกอช.นอกจากความใส่ใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มคือเรื่องของจินตนาการนะครับซึ่งความจริงได้มีการแก้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมีผมบังคับใช้เมื่อต้นปีนี้นะครับก็คือเปิดช่องให้กอช.เนี่ยสามารถที่จะออกสลากออมทรัพย์ได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวผมเข้าใจว่ามีแผนว่าอาจจะมีการเปิดตัวสลากในช่วงปีหน้าผมเลยอยากที่จะถือโอกาสนี้ครับที่จะนำเสนอแนวความคิดเพื่อกอช.ได้เอาไปใช้พิจารณานะครับที่เราไปใช้แนวความคิดของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการออกสิ่งที่เราเรียกว่าหวยจังหวัดนะครับก็คือการออกสลากกอช.ให้กับทุกจังหวัด77จังหวัดจังหวัดละ 100,000 ใบเราตีราคาไว้เพียงแค่50บาทนะครับแล้วก็ทุกๆงวดเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชน1คนจากแต่ละจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดเนี่ยได้รางวัลเงินล้าน1ล้านบาทคือจะมีเศรษฐีเงินล้านทุกๆงวด77คนครับกระจายกันไปทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณเลยเพราะว่าจาก50บาทนะครับที่ประชาชนใช้ในการซื้อสลากนี้เนี่ยนะเราจะขอแบ่ง10บาทไว้เป็นเงินรางวัลส่วนอีก40บาทเนี่ยจะนำไปสู่การออมผ่านบัญชีกอช.ของพี่น้องประชาชนคนนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะมีวิธีอื่นๆที่พวกเราในสภาแห่งนี้น่าจะสามารถที่จะช่วยกันคิดได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนหันมาสนใจการออมโดยไม่เป็นภาระกับเม็ดเงินงบประมาณและด้วยการนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะชนะความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในวัยชราครับขอบคุณครับ
9: เชิญท่านจุลีนุ่มแก้วครับเชิญครับ
12: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั้นผมนั้นถือว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ก็ด้วยความจนนี่แหละครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือการได้เรียนหนังสือต่อจากเงินของกองทุนกยศ.ซึ่งผมสำหรับผมมีบุญคุณกับผมมากนะครับกยศ.ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างคน
13: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
14: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รัก
9: ตอนแชร์วงกับฟอร์
10: เขาไปไหนของเขานะอ๋ออยู่นั่นเองก้าวตามก้าวตามลงมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่
11: โอ้เจ็บนะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟังเขาอีกอ่ะ
10: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟางเหรอไม่ใช่ฟางเขาต้องพูดว่าคว้าง
11: อ้าวไม่รู้นี
12: ่คำที่มีวาวแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟางแขวนไม่ใช่แฝน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
2: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาท าทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
1: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประโสภาภาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหน้านายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวานไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวานช่วยกันหวดชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหวดชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
6: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
5: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
7: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
10: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่นั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
11: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันนะคะกับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคค่ะ

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวชวนให้อยากขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ตรงนี้มาสักพักใหญ่แล้วนี่หัวมีคำถามมากมายที่ปราศจากคำตอบริมฝั่งน้ำโขงที่เชี่ยวกรากกระแสน้ำสีขุ่นข้นทำให้ยากนักที่จะรุ่งรู้ว่าลึกลงไปกว่านี้มันได้ซุกซ่อนสิ่งใดไว้อีกบ้างผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ผมเป็นเด็กกำพร้าน้าชายเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กๆน้ำมิ่งไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเขาพาผมตะเวนขายยาแผนโบราณตามงานวัดหรือว่างานประจำปีในจังหวัดต่างๆผมจึงเติบโตมาโดยที่ได้เรียนหนังสือบ้างไม่ได้เรียนบ้างตามภาษาชีวิตใบเด็กของผมไม่สุขสบายเอาเสียเลยการตลอนไปเรื่อยๆเหมือนนกขมิ้นไร้รังทำให้รู้สึกเหมือนคนไร้บ้านไร้ญาติซ้ำยังไร้อนาคตบางคืนพวกเราต้องอาศัยวัดเป็นที่ซุกกายนอนแต่ก็ยังดีหากคืนไหนได้นอนวัดนั้นก็แปลว่ารุ่งเช้าเราจะมีข้าวกินจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่เหมือนสูตรสำเร็จในนวนิยายก็สิ้นสุดลงเมื่อนำมิ่งได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างจากชายปริศนาซึ่งสิ่งนั้นทำให้พวกเราไม่ต้องร่อนเร่ไปไหนอีกแล้วน้าจะหายเจ้าบ้านหลังเล็กๆแล้วก็เริ่มต้นอาชีพใหม่โดยมีผมเพียงคนเดียวเป็นผู้ช่วยเก็บรักษาความลับนั้น

การบ้านของผมซึ่งใครๆเรียกว่าสำนักอาจารย์มิ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลายสิบคนต่อวันยิ่งช่วงปลายเดือนเช่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มิ่งอาจมีถึงร่วมร้อยผมมีหน้าที่คอยดูแลบุคคลเหล่านั้นหลายคนมาบ่อยเสียจนคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วไม่มีใครเคยรู้ว่าอาจารย์มิ่งเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็มาเปิดสำนักทรงเจ้าขึ้นที่ริมแม่น้ำสิ่งที่ทำให้อาจารย์มิ่งโด่งดังไม่เพียงแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ผู้คนยังเล่าลือกันว่าอาจารย์ผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์อย่างหาตัวจับได้ยากเล่ากันว่าอาจารย์มิ่งมีตบะแกร่งกล้าจนสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่สิ่งขึ้นชื่อที่สุดของสำนักแห่งนี้ก็คืออาจารย์มิ่งสามารถจับพญานาคจากแม่น้ำได้ด้วยวนลงอาคมอีฉันกับพรรคพวกว่าจะขอมาถือศีลอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะคะพอเหลือที่พักว่างไหมคะหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบท้วมแถมยังสวมใส่ทองจนแดงครืดเป็นคนประเภทที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในสำนักแห่งนี้คุณสายได้คาถาไปบูชาแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่อีกล่ะสำนักเนี้ยผู้คนแออัดจะไม่ค่อยสะดวกน้ำมิ่งของผมหรือว่าอาจารย์มิ่งของใครในปัจจุบันเป็นหนุ่มรูปงามแม้ว่าอายุจะล่วงเข้าวัย40แล้วก็ตามแต่การวางท่าสุขุมแบบหนุ่มใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มพริ้มเพลาทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ส่งสายตาวิบวับให้แทบตลอดเวลาโอ้ยอยู่ได้สบายมากค่ะอีฉันน่ะไม่เรื่องมากอะไรที่บ้านน่ะทั้งลูกทั้งผัวกวนใจไม่เว้นแต่ละวันค่ะมาหาเพื่อนั่งสมาธิที่นี่ดีกว่าเผื่อว่ารอบนี้อ้วนของอีฉันจะดักจับนาคได้สักทีเธอส่งยิ้มชนิดที่เรียกว่าหวานสนิทให้กับชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราพักห้องเดิมที่เคยพักก็ได้ค่ะหนึ่งในพักพวกของเธอเสนออ้อไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่ผมจัดห้องนั้นไว้สำหรับนายกชาญกับเสียทรงศักดิ์ผมรีบบอกสีหน้าของบรรดาลูกศิษย์เปลี่ยนไปในทันทีแล้วสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่ก็ไหนว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันแล้วจะมาอยู่ด้วยกันได้เหรอใครคนหนึ่งถามขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พักใหญ่นั่นน่ะสินายกอบต.คนปัจจุบันกับคนที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอยู่ด้วยกันแล้วไม่บันไลเหรออาจารย์คำถามซื่อๆเรียกเสียงฮาครืนจากเหล่าสาวกทั้งหลายพวกเขาจะมาร่วมกันจับนาคในวันเพ็ญนี้เช่นกันอย่าสนใจให้มากเลยเอาละใครที่อยากจองที่พักให้จองกับเจ้านัดลูกศิษย์ของอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวก็คงจะเต็มแล้วล่ะสิ้นเสียงของอาจารย์มิ่งผู้คนหลายสิบก็กรูกันเข้ามารุมมาตุ้มที่ผมแอบมองน้าชายก่อนที่จะหลิวตาให้แล้วก็หายลับเข้าไปหลังบ้านเมื่อสถานการณ์สงบลงรายชื่อจองที่พักในสมุดของผมก็เต็มทุกช่องทุกขึ้น15ค่ำเป็นวันจับพญานาคของทางสำนักผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชนิดมืดฟ้ามัวดินหลายคนจะเดินทางมาขอพักที่สำนักก่อนถึงวันงานพิธีเพื่อสร้างบุญด้วยการถือศีลภาวนาเผื่อว่าบุญนี้จะส่งเสริมให้พวกเขาจับพญานาคได้การจับพญานาคเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนต่างเฝ้ารอผู้คนที่เข้าร่วมพิธีจะใช้อวนกำกับคาถาล้อมจับพญานาคจากแม่น้ำหากผู้นั้นถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอวดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถจับพญานาคได้และจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าด้วยฤทธิ์ของพญานาคพญานาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเห็นได้จากการเพ่งกสิณจะถูกนำมาใส่ขวดโหลแล้วก็มอบให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปบูชาต่อเพื่อเรียกโชควาสนาจากคนหลายร้อยคนในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีมีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่อวนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสียงโห่ร้องเหมือนเชียร์มวยจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีคนลากอวนขึ้นจากน้ำและจะดังขึ้นและหูแทบดับถ้าหากก็อวนของใครเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำมิ่งรู้ดีว่าในแต่ละครั้งจะจับพญานาคได้กี่ตัวเพราะเขาเป็นคนสั่งให้ผมย้อมอวนพวกนั้นด้วยน้ำยาพิเศษที่ได้มาจากชายลึกลับในครั้งนั้น
น้ำยาไร้สีไร้กลิ่นจะเปลี่ยนอวนสีขาวเป็นสีฟ้าหากสัมผัสกับน้ำน้ำมิ่งจะมอบอวนปากนั้นให้กับบางคนที่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้เพียงอวนธรรมดาซึ่งต่อให้ล้อมจับทั้งคืนก็ไม่มีวันติดสิ่งใดขึ้นมาได้นอกจากปลาสัก 2-3 ตัวผมตั้งใจว่าจะมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาว่างสักทีเสียงอันดังกึกก้องนั้นเป็นของเสียทรงศักดิ์ผู้คนต่างพากันห้อมล้อมเมื่อคนสำคัญ2คนปรากฏตัวขึ้นในสำนักของเราเสียทรงศักดิ์อายุล่วงเข้าเกือบ60ปีแล้วการคร่ำวอดในวงการค้าที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างทำให้เขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วนิสัยห้าวหาญเปิดเผยและก็ความเป็นนักเลงของเขาทำให้คนจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้เขาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกชาญเองก็ร่นราวข่าวเดียวกับเสียทรงศักดิ์การเลือกตั้งนายกอบต.สมัยหน้าคงเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งจะไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่เขาก็เป็นคนดีพอตัวคอยช่วยเหลือสังคมเท่าที่กำลังจะทำได้ไม่มากเกินไปกว่านั้นแต่ก็ไม่น้อยจนถูกติฉินนินทาผมเคยมานะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากนายกชาญกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มเบาผิดกันทำไมไม่แจ้งล่ะครับจะได้เด็กพามาพบน้ำมิ่งถามผมเกรงใจชาวบ้านนะครับเห็นพวกเขามารอกันนานไม่อยากให้ลำบากเสียงพึมพำอย่างพึงพอใจดังขึ้นในหมู่ฝูงชนดูจากสีหน้าของผู้คนแล้วคงพอคาดเดาได้ว่ายกแรกใครเป็นผู้ชนะการมาถึงคนทั้งสองไม่ได้มีเจตนามาจับพญานาคเพียง

นี่เจ้านัดแกคิดยังไงกับสองคนนั่นน้าชายถามผมในคืนหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันเห็นเมื่อไม่มีใครอ่ะเราสองคนยังสามารถทำตัวตามสบายเหมือนสมัยก่อนได้แล้วน้าจะให้อ้วนจับหน้ากับใครหรอผมถามขึ้นอีกเมื่อเห็นน้าชายเงียบไปคงต้องดูกันก่อนไม่กี่วันหรอกเว้ยพวกเขาเนี่ยต้องส่งทูตมาเจรจาต้าอ้วยเป็นแน่น้ำยิ่งล้มตัวลงนอนอย่างอารมณ์ดีหากเหรียญมีสองหน้าเช่นใดหน้าใจของผมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกันภายใต้หน้ากากของความศรัทธาน้ำยิ่งซ่อนตัวตนอีกด้านหนึ่งไว้อย่างมิดชิดในช่วงแรกเราทั้งคู่ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตั้งสำนักแห่งนี้เราขายความสบายใจให้พวกเขานั่นคือความคิดของน้าชายผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านนะผมแย้งเช่นนี้เสมอกับน้าชายอู๋วะแล้วแกจะให้น้าทำยังไงวะให้กลับไปเร่ร่อนอดมื้อกินมื้ออีกหรือยังไงน้าชายผมเริ่มโมโหแต่ผมอยากเรียนหนังสือนั่นคือความคิดของผมน้ำมิ่งนิ่งเงียบไปความรู้สึกเสียใจแสดงออกทางสีหน้ายังไม่ปิดบังและน้ำเสียงค่อยเบาลงน้าสัญญาว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆน้าจะส่งแกเข้าโรงเรียนแกอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่น้าเองก็ไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้และยิ่งไม่อยากให้แกมีชีวิตเช่นนี้เหมือนกันเรานั่งบนหลังเสือแล้วถ้าหากจะลงก็ต้องรอท่าทีให้ปลอดภัยก่อนแต่สัญญานั้นก็ลอยหายทุกวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์มิ่งแล้วก็ยังคงไม่ได้เข้าเรียน

การมาถึงของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองท้องถิ่นสำนักของเราก็วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งบอดี้การ์ดคนขับรถคนส่งอาหารเข้าๆออกๆจนเวียนหัวในขณะที่คนอื่นกำลังคร่ำเคร่งกับการสวดมนต์ภาวนาคนทั้งคู่กลับชักชวนผู้คนพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำรับปากต่างๆนานาตามวิสัยนักการเมืองผมกับนายชายเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าคนทั้งคู่จะเอ่ยปากเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรอนานเพราะวันยื่นหมูยื่นแมวก็มาถึงคุณจะได้สำนักใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ไอ้หนูนั่นก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อนายชายของผมยังวางเฉยต่อข้อเสนอต่างๆเสียใหญ่จึงได้งัดไม้ตายแบบพวกนักเลงมาใช้อย่างไม่รีรอผมไม่สนใจเรื่องกลเม็ดต้มตุ๋นของพวกคุณหรอกตราบใดที่อวนนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นผมจะแฉเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านรู้แล้วคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะใช้วัดไหนซุกหัวนอนเสียทรงศักดิ์ไม่เสียทีที่เป็นนักเลงใหญ่เขาคงให้คนไปสืบเรื่องของเรามาบ้างแล้วส่วนน้าชายของผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับจุงมือผมเลี่ยงไปเสียจากที่นั่น

ั่งแม่น้ำเงียบสงบในยามราตรีน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อจนเกือบถึงตะลิ่งผมสังเกตว่าน้ำมิ่งไม่ได้ดูหวาดกลัวอะไรแต่กลับดูวิตกกังวลเสียมากกว่าผมว่าคงทำไม่ได้แน่แม้เสียงพูดจะนุ่มเบาแต่ก็ทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวนายกชาญยืนอยู่เบื้องหลังพวกเราผมแอบสงสัยว่าทำไมคนทั้งคู่จึงเลือกคืนเดียวกันเพื่อเจรจากับน้าชายผมผมคงจับนาคไม่ได้แน่เพราะว่าผมนั่งสมาธิอย่างคนอื่นไม่ได้แข้งขามันขัดยอกไปหมดชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนบีบนวดขาตนเองประกอบคำพูดคำบอกเล่านั้นทำให้ผมอดขำไม่ได้เพราะผมเห็นนายกชาญพยายามนั่งสมาธิด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังดีกว่าอีกคนหนึ่งที่ดีแต่เดินไปเดินมาอวดเบ่งไปทั่วผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอยากเป็นนายกอบต.อีกสมัยแต่ดูท่าจะมั่นใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเสียทรงศักดิ์เนี่ยเขามีพรรคพวกมากมายน่าดูถ้าหากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เทคะแนนให้ผมก็น่าจะพอมีลุ้นสีหน้าซื่อๆทำไม่ยากที่จะประเมินชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าหากพิจารณาการให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผมว่ายกนี้ทั้งคู่เสมอกันคืนนั้นน้ำมิ่งเข้านอนโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าครุ่นคิดของเขาพลอยทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วย

สะดุ้งจนแปรงทาสีในมือเกือบร่วงลงพื้นเมื่อจู่ๆน้ำมิ่งเปิดประตูห้องเก็บของเข้ามาโอ้ยตกใจหมดเลยเคาะประตูก่อนสิน้ำมิ่งผมทำหน้ามุ่ยก่อนจะลงมือทำงานต่อไปอ้วนเพียงปากเดียวในคืนวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและผมกำลังย้อมมันอยู่ด้วยน้ำยาสูตรลับทำไมมานั่งย้อมอ้วนอยู่ในนี้วะน้าชายนั่งลงข้างๆผมพลางพิจารณาดูผลงานแล้วน้าจะให้ผมอะไปนั่งย้อมในห้องชั้นล่างงั้นหรอมือของน้าชายของผมกระตุกเหมือนจะเงื้อมาโดนกะโหลกผมผมจึงรีบยิ้มหวานให้ก็ไอ้ลูกน้องเสียนั่นน่ะมาด้อมๆ มองๆอยู่หลายรอบผมก็เลยแอบขึ้นมาบนนี้ต่างหากเล่าผมรีบชี้แจงในที่สุดสีหน้าของนางมิ่งยังคงดูเคร่งเครียดแล้วน้าตัดสินใจหรือยังว่าใช่อ้วนปากนี้กับใครผมไม่เคยยุ่งเรื่องเหล่านี้แต่ด้วยความเป็นห่วงก็เลยอดถามน้าไม่ได้น้าน่ะไม่ได้กลัวที่พวกมันขู่หรอกนะแต่ข้อเสนอของมันน่ะน่าสนใจทีเดียวผมทำตาโตอย่างไม่เชื่อหูน้าคิดว่าถ้าแกได้เรียนหนังสือน้าก็ตายตาหลับเพราะไม่รู้สึกผิดกับพ่อแม่ของแกสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากทำหน้าที่ของพลเมืองให้ดีสักครั้งถ้าบ้านเรามีคนดีๆเป็นผู้นำเผื่อจะได้เจริญเจริญอย่างบ้านใครเขาบ้างผมยิ้มหวานให้กับน้าชายอีกครั้งน้าชายของผมเป็นเหรียญที่ซ่อนอีกหน้าหนึ่งไว้อย่างแนบเนียนจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประชาชนชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสภายในงานเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมชมกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวมถึงเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.และช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ชมการแสดงจากนักเรียนเยาวชนและศิลปินท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสพร้อมชมภาพยนตร์กลางแปลงทุกค่ำคืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลและร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาความภาคภูมิใจและความบันเทิงตลอดทั้ง3วันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู
17: ่อ้าวป้าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะจ๊ะเป็นไงสบายดีนะ
18: โอ้ยฉันก็เรื่อยๆแหละจ้ะแต่ช่วงนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจนิดหน่อย
17: เรื่องอะไรหรือจ๊ะป้าถ้าฉันช่วยได้ก็จะช่วยนะ
18: ก็ลูกสาวฉันนะสิเอาที่ดินไปขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบนานแล้วนะ 300,000 บาทจะครบกำหนดไถ่ถอนอีก6เดือนข้างหน้านี่แหละแต่ว่าลูกสาวฉันน่ะมันหนีเจ้าหนี้นอกระบบออกจากบ้านไปตั้งปีครึ่งแล้วอ่ะป่านนี้ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้างอ่ะไม่มีใครพบเห็นไม่เคยติดต่อมาเลย
17: แล้วป้าได้คุยกับทางเจ้าหนี้บ้างหรือยังจ๊ะ
18: เบื้องต้นเนี่ยนะฉันก็เตรียมเงินเอาไว้ 300,000 บาทแล้วก็ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อที่จะไถ่ถอนขายฝากฉันอยากจะรักษาที่ดินเอาไว้เป็นสมบัติของลูกชิ้นสุดท้ายนะจ๊ะที่ดินแปลงนี้ฉันยกให้เขาตอนแต่งงานไปแล้วแต่เจ้าหนี้อ่ะไม่ยอมให้ถ่ายถอนที่เขาบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะถ่ายถอนที่แต่ลูกสาวฉันไม่กลับมาก็จะหลุดขายฝากอยู่ดีฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
17: นั่นน่ะสิป้า
18: ใจเย็นๆกันนะคะปกติแล้วถ้าคนหายไปติดต่อกัน5ปีก็สามารถยื่นคำร้องขอเป็นคนสาบสูญได้จากนั้นค่อยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคนสาบสูญก็จะมีสิทธิ์ไปไถ่ที่ดินได้แต่กรณีนี้คนหายไปยังไม่ถึง5ปียังไม่เข้าเงื่อนเวลาจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญเมื่อลูกสาวคุณป้าได้หายไปเกิน1ปีแล้วสามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์ของผู้ไม่อยู่ไปพรางก่อนและเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลได้คำสั่งศาลเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเอกสารนี้ไปติดต่อเจ้าหนี้ขอไถ่ถอนขายฝากนะคะอ๋อฉันเข้าใจแล้วขอตัวไปยื่นคำร้องก่อนนะจ๊ะ
17: อ้าวป้าค่อยๆวิ่งเดี๋ยวล้ม
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
19: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชน ื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่เฉลีย
1: วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนี่มาแบบทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เฉลียวนะเฉลียวณพงษ์นายุทธยาครับประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกฤตเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้รายการพิเศษนะ
1: ครับ
0: ก็มาคุยกับพี่เฉลียวนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายของวิอวชท.ทั่วประเทศทั้ง4วิภาคเลยนะครับแล้วก็สามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ภาคี fm.org และก็ทาง YouTube ภาคี fm รวมถึง

0: ารถรวมถึงกรมวิทยานะครับแต่วันนี้พิเศษนะเชิญพี่ชลีเข้ามาร่วมพูดคุยกันวันนี้วันที่9กันยายน
1: ครับนะวันที่9เดือน9
0: เดือน9เดือน9ครับวันนี้มาเลยนะแล้วก็9 10 11ใช่ไหม
1: ครับ
0: อีก2เดือน
1: อีก2เดือน
0: นะครับเพราะว่า24พฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: คือจะครบรอบ1ปีกับความสูญเสียของหาดใหญ
1: ่คือหาดใหญ่เนี่ยเราจะท่วมทุกเดือนพฤศจิกา
0: อันนี้นัดหมายเลยใช่ไหม
1: นัดหมายเลย
0: เป็นอ๋อ10ปีสิบครั้งหนึ่ง
1: สิบปีสิบสองปีสิบสามปี
0: แล้วปีนี้รอดไหมปีนี้รอดไหม
1: ผมว่าเหนื่อยนะ
0: เอาเหรอ
1: คืออันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเพราะว่ามีข้อมูลแล้วนะพูดแบบเดาจากสถานการณ
0: ์
1: คือปีนี้เนี่ยฝนตกไม่หนักปกติแล้วผมอยู่สตูลมีสวนอยู่สตูลติดกับน้ำตกสายใจแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองมาม่าน้ำตกสายใจไม่เคยแห้งแทบจะแห้ง
0: อันนี้แห้งไหม
1: แทบจะแห้ง
0: แทบจะแห้ง
1: ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยดึงไปใช้ประปาภูเขาส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วช่วงเนี้ยมันน่าจะฝนตกมากกว่านี
0: ้
1: น้ำตกสายใจมันน่าจะเต็มกว่านี
0: ้ครับ
1: แต่ปรากฏว่าน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนขึ้นซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าน้ำ
0: ดีไม่เหรอน้ำมันน้อยก็จะรอดไม่เหรอ
1: มันน่าจะดีแต่ในมุมมองของหลักจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยอาศัยเรื่องของประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: ปีไหนที่แรงจัดปีนั้นเวลาฝนตกเนี่ยน่ากลัวความร้อนในอากาศเนี่ยครับมันเหยขึ้นมันลอยขึ้นมันระเหยขึ้นพอถึงเดือนจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่ไอเนี่ยมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งเราจะต้องติดตามนะพี่ต้อยนะพอเราติดตามเนี่ยเราใช้ดาวเทียม5ดวง
0: 5ดวง
1: นะของหลายประเทศสิงคโปร์จีนฮ่องกงประเทศไทยนะครับแล้วก็ของยุโรปก็ไปดูของอเมริกา
0: uh-huh.
1: มันก็จะมาช่วยสอดรับแต่ที่สำคัญที่สุดที่พื้นที่หาดใหญ่ที่ปี68น้ำท่วมอย่างหนักก็คือ24พฤศจิกา2568เป็นมหาวิปโยคของคนหาดใหญ่หมดเนื้อหมดตัววันนี้ยังไม่ฟื้นกันก็เยอะ
0: ค
1: ูระบายน้ำรอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่20ตารางกิโลเมต
0: ร
1: มันยาว400กว่ากิโล
0: 400กิโล
1: วันนี้ผมว่าทำไปสัก100โลได้มั้ย
0: อ๋อเหลืออีก300โล
1: และไอ้300โลเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำไปแล้ว100กว่ากิโลเนี่ยแล้วน้ำมันจะไหลได้
0: ครับ
1: สมมุติว่าทำไป300อีก100นึงไม่ทำมันอาจจะไม่ออกเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอน้ำตกปั๊บเนี่ยฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยมันจะระบายไม่ทันในเมืองเน
0: า
1: ะในเมืองแล้วผมเชื่อว่าไม่มีทางทำทันด้วย
0: รอบที่แล้วเนี่ยก็คือน้ำมากี่สายครับ
1: คือน้ำเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยครับที่จะเข้าหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะน้ำจะมา4สายเขาคอหง
0: ครับ
1: นาหม่อม
0: นาหม่อม
1: สะเดา
0: ครับ
1: โตนงาช้าง
0: ม
1: ันจะมา4สาย
0: ครับ
1: 4สายเนี้ยถ้านัดกันแล้วมาวันวอเวลานอพร้อมกัน
0: ครับ
1: ท่วมท่วมมากท่วมน้อยไม่รู
0: ้
1: ถ้ามา2สายเอาอยู
0: ่ครับ
1: ถ้ามาสายเดียวแล้วมาหนักลักษณะฝนตอนเนี้ยที่ตกมันตกวงกว้างธรรมดาแต่จะมีจุดที่แช่พอแช่ปั๊บเนี่ยครับน้ำจากบนเขามันจะลงมา
0: ครับ
1: เมื่อปี68เนี่ยสตูลดินถล่มเสาที่ควรผมนะที่สวนผมเนี่ยมันก็เป็นภูเขาเนาะไม่เคยเกิดปรากฏการณ์30กว่าปีมาไม่เคยมีภูเขาดินสไลด์ลงมาของผมปรากฏว่ามีทีนี้เที่ยวที่แล้วเนี่ยครับน้ำมันมาจากเทือกเขาคอหง
0: ครับ
1: ที่ผมบอกว่ามา4สายนะไอ้สายเนี่ยมาจากเทือกเขาคอหงถ้าหันหน้าขึ้นเหนือก็คือมาทางด้านทิศใต้ของหาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วมันเข้ามาพอมันเข้ามาปั๊บเนี่ยนายกหาดใหญ่ก็บอกว่าเอาอยู
0: ่เอาอยู่
1: เพราะว่าพอมาปั๊บมันจะเข้าคลอง30เมตรแล้วไปออกคลองเตยแล้วก็สูบออกทางขอ5นะครับก็น้ำออกไปลงคลองแหทีนี้ตอนที่น้ำมันเอ่อขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เครื่องสูบมันก็แห้งแห้งปั๊บเนี่ยด้วยความขาดประสบการณ์อันนี้ผมพูดเลยนะแบบไม่เกรงใจเลยนายกแป้นเนี่ยขาดประสบการณ์แล้วรับข้อมูลเชิงเดี่ยวปรากฏว่าบอกว่าเอาอยู
0: ่เอาอยู
1: ่แล้วเพิ่งเลือกตั้งมาเสร็จใหม่ๆ คนก็ยังเห่ออยู
0: ่
1: เชื่อมือ
0: กำ
1: ลังหอมหวานอยู
0: ่ก็มีเครื่องสูบน้ำเครื่องผันน้ำมีการไลฟ์สดให้เห็น
1: ใช่
0: เอาอยู่เอาอยู
1: ่ก็เรียกว่ากำลังช่วงฮันนีมูนคนก็เชื
0: ่อ
1: ปรากฏว่าอีก3สายเนี่ยเขาค่อยๆทยอยม
0: า
1: แล้วก็มาพร้อมกันนะสายจากสะเดามาเลเซียมาสายจากโตนงาช้างมาอย่างเงี้ยพอแล้วก็จากนาหม่อมก็มาไอ้นาหม่อมเนี่ยเขาจะคู่กันมากับ เขาคอหง

0: ครับไอ้ตนงาช้างเนี่ยเขาจะมาไอ้สะเดาเขาจะมาอย่างนี้แล้วตนงาช้างมาอย่างนี้มันเลยกลายเป็น4นิ้วแบบเนี้ยยับเยินเลย
1: ครับแล้วมาข้างบนด้วยฮะ
0: ฝนก็แช่มาด้วย
1: มาด้วย
0: นะครับวันนั้นเนี่ยฝนเราอยู่ที่600กว่ามิลลิเมตร
1: ครับ
0: เขาบอกว่าฝนในรอบ300ปีผมก็ไม่ใส่ใจหรอกว่ามันจะกี่ร้อยปีแต่หัดใหญ่ถ้าเกิน300ท่ว
1: ม
0: ที่น่านเนี่ยคร
1: ับ
0: มันตกแค่300กว่ามิล300กว่ามิลของน่านเนี่ยมันทางมาทางปัวทางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันก็ไหลมาระยะทางมัน60กว่ากิโล
1: ครับ
0: พอมันจะเข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับดินโคลนที่น่านเนี่ยจะต่างกับหัดใหญ่เนาะหัดใหญ่เนี่ยมันมาน้ำขุ่นมาแต่ไม่มีดินโคลนแต่น่านเนี่ยเข้ามา
1: พร้อมกับดินโคลน
0: พร้อมกับดินโคลนเพราะนั้นแต่พื้นที่มันต่างกันอีกหัดใหญ่20ตารางกิโลเมตรมันเป็นเขตเศรษฐกิจบ้านเรือนหนาแน่นประชากรเนี่ย population 1ล้าน2แสนคนแต่น่านเนี่ยประชากรน้อยเพราะนั้นความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับมันก็เลยต่ำกว่าหัดใหญ
1: ่
0: มันต่ำกว่าหัดใหญ่เพราะว่าการสูญเสียบ้านเรือนอาคารเนี่ยมันน้อยกว่าหัดใหญ่เนี่ย 120,000 กว่าหลังคาเรือน
1: ครับวันนี้น่านก็ต้องเฝ้าระวังนะตอนนี้วันนี้ทางด้านของศูนย์แผนชาติเองก็แจ้งเตือนมานะครับว่าจังหวัดน่านยังคงต้องรับสถานการณ์กันต่อนะอำเภอบ่อเกลือปัวสองแควรวมถึงเชียงกลาง
0: แล้วก็ยังมีแถมเพชรบูรณ์แถมอะไร
1: ครับมีเพชรบูรณ์พิษณุโลกด้วย
0: ครับ
1: นี่มาอุมาอุตรดิตถ์
0: ไอ้นี่เขาเรียกมาทีหลังจะอาจจะดังกว่
1: า
0: พวกเพชรบูรณ์พวกอะไรเนี่ยเพราะอะไรพี่ต้อยเป็นเทือกเขาฝนตกบนเขาเยอะ
1: ค
0: ือต้องเรียนอย่างนี้ในเมืองมันร้อน
1: ครับ
0: แต่ฝนตกที่เขาพอฝนตกที่เขาเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่ดินชุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้อันตรายทีนี้พอเราบอกว่าปีนี้เนี่ยหัดใหญ่ทางใต้เนี่ยฝนน้อย
1: ครับ
0: สตงสตูลเนี่ยฝนตกทุกวันแต่ตกนิดเดียว
1: ผมถามชาวหาดใหญ่หลายคนบอกว่า
0: ครับ
1: ไม่ท่วมหรอกเพราะ10ปีมาครั้งไม่ต้องเตรียมตัวอะไรวะ
0: โอ้มันก็เคยมีสถิตินะครับ
1: ครับ
0: ที่มันท่วมแล้วมันมาท่วมแต่ไม่หนักแต่ณวันนี้ครับเราต้องยอมรับว่าอุณหภูมิโลกลดลงเนี่ย 1-2 องศา
1: ครับ
0: การที่อุณหภูมิโลกลดลงเนี่ยมันก็มีเรื่องของการละลายของน้ำนะของภูเขาน้ำแข็งนู่นนี่นั่นและที่สำคัญที่สุดพี่ต้อย
1: ครับ
0: อินโดนีเซียเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลไหลสไลด์ลงมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเวลานี้มันปรากฏการณ์ของโลกเนี่ยมันไว้วางใจไม่ได
1: ้
0: ซึ่งเราวันนี้ครับถ้าถามว่าผมในฐานะที่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกูรูเรื่องน้ำที่หาดใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้ไม่ได้แต่งตั้งเองนะถามคนหาดใหญ่สงขลานี่รู้
1: ประสบการณ์เรารู้แล้วนะ
0: เราทำมาตลอดเนี่ยเราช่วยคนมาเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: ผมบอกเลยว่าวันนี้ยังฟันธงไม่ได
1: ้
0: การที่เราจะรู้ว่าน้ำฝนจะมากไม่มากมันจะต้องดูจากกลุ่มดาวเทีย
1: ม
0: และมันล่วงหน้าเนี่ยมันจะ1เดือน15วัน7วัน3วัน
1: ต้องไปดูใกล้ๆ
0: ถูกต้อง
1: ว่าวันนี้เราต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว
0: ้คือการดูสภาพแวดล้อมเนี่ยครับเราก็มาดูอุปสงค์อุปทาน
1: ครับ
0: ขุดลอกคูคลองไหมไม
1: ่
0: ขุดลอกคูระบายน้ำไหมไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ไหมไม
1: ่ที่ผ่านมางบประมาณ
0: มันเนี่ยไม่มีอะไร
1: งบประมาณลงไปเยอะมาก
0: เยอะก็เยอะไปดิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่
1: ม
0: ีนี่ผมเรียนเลยในฐานะผมข้ามวอร์ดอยู่กับวงการนี
1: ้ครับ
0: ผมยังไม่เห็นมีการทำอะไรที่เป็นรูปธรรมเช่นเพิ่มแก้มลิง
1: เ
0: พิ่มหรือขยายคูคลอง
1: ครับ
0: ขุดลอกคูระบายน้ำขุดลอกคูคลองขยายปากทางน้ำออกลงสู่ทะเลที่บ้านบางโดดนะครับคูเต่าแล้วลงทะเลที่แหลมโ
1: พวันนี้ทันไหมพี่ชลี
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทันแล้วหรอ
0: ไม่ทันเพราะอะไร
1: ครับ
0: จริงใจในการทำงานหรือเปล่าวันนี้เราต้องพูดว่ารัฐบาลเนี่ยทั้งรัฐบาลหลักคือรัฐบาลใหญ
1: ่
0: และรัฐบาลท้องถิ่นคืออันนี้ต้องเรียนกันเลยครับทุกคนจ้องอยากได้งบลงไปเนี่ยครับท่านนายกอนุทินครม.สัญจรลงไปที่หาดใหญ่พี่ต้อยเขาก็กอดกันจับไม้จับมือก็เหมือนกับดึงเอานายกหาดใหญ่เนี่ยครับมาอยู่เป็นเครือข่ายทีมงานภูมิใจไทยได
1: ้
0: ผมก็ไม่รู้นะอันนี้การเมืองก็ว่ากันไปแล้วก็ให้งบประมาณบอกว่าให้งบประมาณที่จะลงมาทำนู่นนี่นั่นงานราชการเนี่ยไม่ใช่เงินมาวันนี้พรุ่งนี้ไปซื้อของกินได้
1: ต้องรอก่อน
0: เอาพี่ต้อยมันจะต้องมีโครงการรัฐบาลบอกเอาไปสมมติเอาไป10,000,000,000 มันไม่ใช่พูดว่าหมื่นล้านพรุ่งนี้ได
1: ้ฉุกเฉินใช้ได้เลย
0: เอาฉุกเฉินต้องมีเหตุดิ
1: อ๋อต้องมีเหตุตอนนี้ยังไม่มี
0: ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน
1: ถึงจะใช้ได
0: ้อ้าวมันกติกากฎมันมี
1: ครับ
0: พอตั้งเรื่องว่าเอามีงบให้ 10,000 ล้านสมมุตินะ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องทำโครงการก่อน 10,000 ล้านเนี่ยคุณจะไปทำ1 2 3 4พอทำแผนอันนี้เดือนอะไร
1: กันยา
0: เหลืออะไร
1: เหลือไม่กี่วันแล้ว
0: เหลืออะไร
1: ฮะ
0: หมดแล้วตุลา
1: ตุลานี่เริ่มนับใหม่ปีงบประมาณใหม่แล้ว
0: ใช่ไ
1: หมอ่ะหมดปีงบประมาณแล้ว
0: อันนี้
1: กันยาหมดแล้ว
0: อันนี้อธิบายกันแบ
1: บ
0: แบบบ้านนอกเลยนะแบบไอ้บื้อเลยนะกันยานี่หมดงบหมดสิ้นปี30กันยา
1: ตุลา
0: เริ่ม1ตุลา
1: ครับ
0: เขียนยังโครงการ
1: ก็เขียนมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ
0: เขียนตอนไหน
1: ไม่
0: รู้ป่ะว่าจะได้ตังค
1: ์ไม่รู
0: ้ไม่รู้แล้วคุณจะเขียนว่าไง
1: ก็เขียนไม่ได
0: ้หรือเขียนคร่าวพอเขียนปั๊บเนี่ยต้อง TOR มั้ย
1: ครับ
0: ต้องทำการศึกษามั้ย
1: ต้องมีการยื่นซองประมูลอีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ประกาศกี่วัน
1: โอ้
0: หรือจะใช้วิธีพิเศษพอบอกว่าวิธีพิเศษประชาชนขนลุกสู้เลยครับ
1: ครับ
0: 100บาทเป็นของเท่าไหร่
1: ฟังแล้วประชาชนเอง
0: ขาดความเชื่อมั่น
1: แล้วยังเอาจะทำยังไงดีให้น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่วันนี
0: ้วันนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวก็เมื่อวานร้านชอบ
1: อ
0: ันนี้เอาลงออกให้ทางหาดใหญ่เอาไปออกเปิดได้เลย
1: ครับ
0: ร้านชอบไทยเอกสาร
1: ครับนี่ออกอากาศอยู
0: ่ครับ
1: หาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็3เจ้าชายนพดลด้วยครับ
0: ร้านชอบไทยเอกสารเนี่ยครับเขาเป็นร้านที่อยู่หน้าโรงเรียนอุดม
1: ครับ
0: พาณิชการนะครับอยู่ถนนทางที่จะไปเข้าเมืองหาดใหญ่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะพึ่งพาใครครั้งที่แล้วเขาท่วมหมดเลยจมหมดเลยเครื่องถ่ายเอกสารเป็น10ตัว
1: ครับ
0: เที่ยวนี้เขาทำลิฟต์ละ
1: อ
0: ยู่2คนก็ได้ลิฟต์แล้วก็ไปทำนั่งร้านขีดระดับน้ำเอาไว้แล้วก็ยกให้มันสูงกว่าระดับน้ำเดิม
1: ถ้ามาท่วมอีกรอบนึงคิดว่าต้องสูงเท่าไหร่ครับเฉลี่ย
0: อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่า
1: ลิฟต์ก็ถ้ายกไม่สูงก็ไม่แน่ใจ
0: ต้องยกขึ้นไปวางที่เดิมซึ่งที่เดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สูงมากกว่าที่ผ่านมาทีนี้จะมาถามว่าน้ำจะอันนี้ต้องเป็นหมอดูแล
1: ้
0: วคุณมั่วแล้วคุณตอบไม่ได้หรอกมันอาจจะไม่ท่วมหรือท่วมนิดเดียวหรือท่วมเยอะหรือเยอะกว่าเดิมผมถามว่าวันนี้ครับทำไมปัจจัยลบมันถึงสูง
1: ค
0: ูคลองน้ำท่วมพัดสิ่งสกปรกมาไห
1: ม
0: ซากดินซากอะไรในคูระบายน้ำเต็มไปด้วยเศษหินดินทรายที่มันท่วมปี68พี่ต้อยวันนี้มันยังไม่ได้เอาขึ้นคูคลองระบายน้ำระบายไม่สะดวก
1: ครับ
0: ในคลองอุตภาวทั้งหมดที่จะไหลไปออกปลายทางขุดลอกหรือยังแล้วคุณคิดว่าเดือนตุลาทั้งเดือนเนี่ยคุณทำได้จริงหรือ พอตุลานี่เราจะเหลือเวลาสมมติว่าเอาวันนี้วันที่
1: 9
0: กันยา
1: ครับ
0: คุณมีเวลาอีก21วันจะ30กันยา
1: ครับ
0: งบประมาณตรงนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่1
1: ครับ
0: โจทย์ที่2ถ้าคุณจะจัดซื้อจัดจ้างคุณต้องใช้เวลา e-bidding มั้ยคุณจะต้องใช้เวลาประกาศอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาละ1ตุลาคุณได้เริ่ม30วันเนี่ย400กิโลเมตรในหาดใหญ
1: ่
0: ที่จะขุดลอกคูคลองเสร็จไหม
1: ครับ
0: คุณจริงหรือเปล่าว่าคุณจะระดมได้คลองอุตภาวยาว40กว่ากิโลที่จากสะเดาไหลมาจนกระทั่งไปลงมากกว่า40ต้อง60กว่ากิโลไปลงที่ปากคลองบางโดดที่แหลมโพลงออกทะเลสาบสงขลาขุดลอกทันไห
1: ม
0: ขยายไหมถ้าปากทางใหญ่แล้วมาบีบคอขวดสองตะลิ่งก็ล้น
1: อยู่ดี
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลยพอไปไหลปั๊บปากทางปลายทางยังแคบเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ลอดไห
1: ม
0: เอ้าพอลอดเสร็จเนี่ยระดับโคลนดินโคลนที่ทะเลสาบสงขลาปีที่แล้ว68น้ำพัดพาตะกอนดินมาเอาออกไว้ยังโอ้โหพี่ต้อยนี่ผมพูดให้เห็นภาพนะตกน้อยกว่าเดิมน้ำน้อยกว่าเดิมก็ท่วมได้ถูกไห
1: ม
0: แต่จะระดับไหนไม่รู
1: ้
0: ตอบไม่ได
1: ้ครับแล้วเตรียมรับสถานการณ์ไว
0: ้คุณต้องเตรียมวันนี้
1: แล้วมีทางออกไหม
0: พ
1: อมีทาง
0: วันนี้อัตตาหิอัตโนนาโถ
1: ต้น
0: เป็นที่พึ่งแห่งตน
1: ถ้าพูดถึงหาดใหญ่โซนไหนที่อันตรายที่พี่น้องประชาชนเองแบบคือตอนนี้ไม่พึ่งของรัฐนะเราต้องเตรียมความพร้อมอะ
0: โซนที่อยู่ใกล้น้ำเราอุตภาวที่สุด
1: ครับ
0: จันวิโรจน์จันนิเวศหาดใหญ่ในวัดหาดใหญ่ใน
1: ครับ
0: พอถัดขึ้นไปวัดโคกโชคสมาน
1: ครับ
0: อันนี้อยู่แถบ สถานีรถไฟนะพอขึ้นไปทางด้านขึ้นมาทางด้านถนนการถนน30เมตรก็ไปเขตหนึ่งของพื้นที่หาดใหญ
1: ่ครับ
0: อนุสรสถานอนุสร
1: ครับ
0: อาจารย์ทองนะแถบนู้น
1: อ
0: ่ะหน้าค่ายคอหงหลังค่ายคอหงหลังบิ๊กซีโลตัสเนี่ยซึ่งมันเคยท่วมอยู่เป็นประจำ
1: ครับ
0: พวกเหล่านี้ครับน่ากลัวหมดหน้าตลาดกิมหยงเดี๋ยวนี้พอน้ำทะลักไอ้หน้าตลาดกิมหยงเนี่ยอาศัยคูระบายน้ำกับคลอง30เมตร
1: ครับ
0: เสี่ยงหมดคืออย่างแรกน้ำรอระบาย
1: ครับ
0: ไอ้นี่น่ากลัวแล้วผมก็บอกไม่ได้คือณวันนี้ถามว่าทำไมในฐานะภาคประชาชนอย่างผมพูดอย่างนี้ขาดความเชื่อมั่นเรื่องต่อมาการเตือนภัยของสำนักงานเตือนภัยคุณเตือนภัยได้จริงหรือเปล่าแม่นยำไหมเป็นคนพื้นที่ไหม
1: ค
0: ุณใช้สัญญาณเตือนภัยครั้งที่แล้วเนี่ยอีตอนน้ำท่วมคุณเตือนไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: น้ำท่วม
1: ไฟดับ
0: ไฟดับหมด
1: โครงข่ายโทรศัพท์ถือล่มหมด
0: อ
1: ันนี้คือเป็นปัญหาหลักอันนึงครับ
0: พอหลังจากน้ำลดฟืนไฟม
1: า
0: คุณเตือน
1: นะ
0: คุณบอกว่าน้ำมาจากตอนงาช้างตอนนี้ท่วมแล้วแถวนั้นแถวนี
1: ้
0: ผมไปเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเขามั่นใจคุณชาลีผมไปเลยไปถ่ายทำออกคลิปชาวบ้านเลยไม่ต้องขนของผมก็เลยต่อว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ครับ
0: คุณใช้ท้องถิ่นไหมวันนี้ครับอาสาสมัครประจำลุ่มน้
1: ำ
0: เป็นปัจจัยสำคัญแล้วผมที่ทำงานสำเร็จเพราะผมมีอาสาสมัครประจำลุ่มน้ำที่ปัวที่น่านที่เหนือที่ใต้ที่อีสานที่กรุงเทพมันมีคนที่อยู่บ้านริมน้ำพี่ต้อย
1: ก็มาเป็นเครือข่าย
0: คุณต้องเป็นเครือข่ายแล้วแจ้งช่องทางสื่อสารทำยังไงอันนี้พี่ต้อยตอบเนี่ยช่องทางสื่อสารสมมติลุงถินแกอยู่หัวน้ำเลยที่สะเดาไล่มาเรื่อยๆกับลุงถินตาอินตานาใหญ่บ้าใหญ่บออะไรไม่รู้จนมาถึงหาดใหญ
1: ่
0: เขาเห็นน้ำอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าท่วมหรือไม่ท่วมเขาจะสื่อสารกับรัฐยังไงสื่อสารกับใคร
1: เราสามารถเนี่ยตอนนี้เราฟังวิทยุอยู
0: ่
1: สามารถโทรมาในรายการวิทยุแต่ละที่ได้อันที่หนึ่งใช่ไหมสอง
0: วิทยุไหนพี่ต้อยสมัยผมเนี่ย
1: มันมีวอลแดงๆ
0: พี่ต้อยต้องฟังสมัยผมนะสมัยผมเนี่ยมี FM 97ตั้งอยู่บนตึกนภาไลเพลสคอนโดมิเนียมเป็นตึกสูงที่สุดในภาคใต้46ชั้น
1: ครับ
0: 46ชั้นยังขึ้นเสาไปอีก60เมตรสูงรวมๆแล้วเนี่ย100กว่าเมตร
1: ครับ
0: ออกอากาศตอนนั้นใช้เครื่องส่ง20กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: กระจายทั่วเลย3จังหวัดได้ยินหมดทุกคนเปิดฟังชัดแจ๋วเลย
1: ครับ
0: วันเนี้ยผมถูกให้ลงมาเหลือ60เมตรผมออกอากาศได้20ตารางกิโลเมตรคือไปเหนือ10กิโลไปใต้10กิโล
1: ครับ
0: ไม่พ้นเมืองหาดใหญ่คนอยู่สะเดาไม่ได้ยิน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยสวทหรือคลื่นหลักเนี่ยนะครับเขาฟังเพลงพอเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเขาฟังชาลี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ชาลีจัดต้อยไปจัดก็สู้ชาลีไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ผู้ดำเนินรายการคือใคร
1: ครับ
0: Who is he ทีนี้ถ้าเสียงผมเนี่ยเสียงชาลียังไงเขาก็หยุดฟังแต่ถ้าไม่ใช่เสียงชาลีความแม่นยำไม่มีเครือข่ายไม่มีพี่ต้อยเครือข่ายเขาติดต่อกับผมด้วยวอแดง
1: วอแดงนะภาคประชาชน CB นะ
0: CB 245เนี่ยนะเป็นวอแดงทุกคนมีได
1: ้
0: ประชาชนเพราะมันเป็นซิติซินแมนมันเป็นคลื่นของประชาชนนะพอเขามีปั๊บเขาวอมาทีนี้ไอ้วอแดงเนี่ยครับมันได้3โล5โลก็เก่งแล
1: ้
0: วผมมีรีพิเตอร์อยู่บนตึกสูง100กว่าเมตร
1: ครับ
0: คุณอยู่สะเดาคุณยิงมารีพิเตอร์ผมรับได้ผมก็ตอบคุณได
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ที่โมเดลนี้มีไหมตอนนี้กลับมาไหม
0: ไม่มีเพราะใคร
1: ฮะ
0: เพราะอิตากสทช.ไงไอ้ประธานนี่ก็ศาลฎีกาไอ้โทษศาลพูดได้มั้ย
1: มันได้ครับ
0: พูดได้
1: เขาบอกก็ยุติวันนี้ประชุมยังไม่ได้เลยครับว
0: ัน
1: นี้ไปประชุมวันนี้ก็ล่มครับ
0: วันนี้ก็ล่ม
1: ครับประธาน
0: ทำไมประธานกสทช.เนี่ยศาลปกครองสูงสุดบอกว่า
1: ให้ยุติก่อนใช่ไหม
0: ขาดคุณสมบัติ
1: ใช่ครับ
0: ต้องพ้นจากตำแหน่ง
1: ครับ
0: ยังมีอะไรอีกอันนะแล้วก็มีคำสั่งไปถึงรัฐบาลแล้วก็ยังมีอีกศาลอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: วินิจฉัยชี้ขาดบอกว่
1: า
0: เป็นไม่ได้แล้วให้ออก
1: ก
0: ็ทำหนังสือไปถึงหน่วยงานของรัฐมาแล
1: ้
0: วเพื่อทูล9จะขอทรงลงพระปรามาภิไธยโปรด9เพื่อให้พ้นตำแหน่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าไงไหม ตราบใดที่ยังไม่
1: ม
0: ีพระบรมาภิไธยโปรดเกล้า
1: ก็ยังทำหน้าที่ต่อ
0: แล้วศาล
1: อ
0: ่ะศาลมีไว้ทำไมศาลเนี่ยในพระบรมาภิไธยศาลเขาชี้จริงๆแล้วคุณก็ต้องหยุดไปก่อนนะไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เซ็นหนังสือก็ไม่ได
1: ้
0: ผมถามว่าวันนี้ FM 97เนี่ยคนสงขลาร้องขอเวลาวิกฤตผมอยู่บนตึกสูงแบบเดิมได้ไหม
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ผมผิดกฎหมาย
1: คือถ้าเสนอตอนนี้ต้องผ่านบอร์ดกรรมการกสช.ประชุมไม่ได้ครับ
0: วันนี้ประชุมไม่ได้ล่ม
1: ทีวีก็ไม่ได้แล้วทีวีก่อน
0: อ้าวผมถามนิดพลอากาศโทอะไรนะอะไรหลายเจริญนะ
1: ดร.ธนพันธ์
0: ดร.ธนพันธ์อะไรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญ
1: ครับ
0: วันนี้ผมไปทวงถามที่กสช.ตกลง97ผมเนี่ยภาวะวิกฤตนี้ออกอากาศได้ไหมเขาบอกออกได้แต่ผิดกฎหมาย
1: ก็ออกได้ไงที่ถูกจับ
0: แต่ผมไม่ออกไงผมก็ไม่ออกเลย
1: จำคุก5ปี
0: ล้านแล้วผมกล้าออกไหม
1: นี่ที่บอกว่า
0: ถามว่าเอาเข้าวาระได้ไหม
1: ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆแล้วบทบาทหนึ่งคือกสทช.
0: ถูก
1: บทบาทที่สองคือกระทรวงมหาดไทย
0: ถูก
1: ปภ.บทบาทที่สามคือกระทรวงดิจิทัลถ้ามันเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลมีกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยสามหน่วยงานถ้าจับมือกันจริงๆนะไปได้ไกลมาก
0: แล้ววันนี้เขาจับมือกันไหม
1: ติดอะไรครับกระทรวงดิจิตอลก็เป็นฝั่งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกระทรวงมหาดไทยก็ภูมิใจไทยเดียว
0: ใช
1: ่กสทช.
0: นายกนั่งเองเลย
1: เออก็น่าสิผมไม่เข้าใจเหมือน
0: เอออ
1: ันนี้ถามดังๆผมถามผ่านรายการ
0: ก่อนนะกสทช.องค์กรอิสระ
1: องค์กรอิสระ
0: แต่ไม่มีประธาน
1: ก็ไปประชุมไม่ได้ครับเนื่องจากว่าประชุมไม่ครบองค์ประชุม
0: แล้วถามว่ากสทช.เนี่ยสำคัญที่สุด
1: นะ
0: เพราะคุณควบคุมสื่อ
1: ครับ
0: คุณสามารถลิงก์กับสื่อประสานกับสื่อเช่นให้คุณชาลีนพวงศ์นยาไปจัดรายการที่คลื่นหลักล้มผัง
1: ใช่ที่สวทก็มีที่หาดใหญ
0: ่
1: สงขลา
0: เอาไหม
1: เออ
0: เพราะว่าพอเป็นเสียงผมเขาฟังอ่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเป็นเสียงผม
1: ครับ
0: เครือข่ายผมก็จะรายงานผมแต่พอเอาคนอื่นไปจัด
1: ครับ
0: อันนี้ทำโทษนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่พูดน่าเกลียดพูดเวอร์มันเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ดูหนุ่มกันชัยเขาก็ดูหนุ่มกันชัย
1: ใช่ครับ
0: คนที่เขาฟังสรยุทธเขาก็ฟังสรยุทธ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนที่เขาฟังชาลีชาลีเนี่ยผมอยู่ที่สงขลา
1: ครับ
0: คนเขาฟังผ
1: ม
0: ท่านใครไม่เชื่อที่ฟังรายการผมยกหูไปถามคนหัดใหญ่คนสงขลาว่าเฮ้ย FM 97ชาลีถ้าน้ำท่วมเนี่ยคนเขาฟังไหม
1: อันนี้
0: มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ
1: น่าสนใจผมไม่ชมคนฟังครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยของหาดใหญ่เองเนี่ยจะต้องเป็นโมเดลของแต่ละพื้นที่นะเรามีวิทยุท้องถิ่น
0: โมเดลระดับชาติ
1: เออนะครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ครับ
0: เอาผมถามอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: คนฟังคลื่นหลักเขาฟังเรื่องอะไรเขาขายย
1: า
0: เขาฟังเพลง
1: เขาฟังเพลง
0: จอสอร้อยเนี่ย
1: เขาก็เรื่องจราจรขับรถก็ต้องมาฟังนะ
0: ถามว่าคนอื่นจัดจราจรสู้จอสอร้อยได้ไหม
1: ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ถูกไหมเพราะว่าอะไรทุกคนก็พอบอกว่าขับรถรถติดไม่ติดฟังจอสอร้อยทีนี้พอหาดใหญ
1: ่
0: ฝนตกน้ำท่วมไม่ท่วมฟังชาลี FM 97
1: ครับ
0: วันนี้กสช.อนุมัติไม่ได้ไม่มีบอร์ดไม่มีประธานไม่มีประธานไม่ใช่ไม่มีบอร์ด
1: มีคณะกรรมการหมดแต่ว่าประชุมไม่ได้ประชุมร่วมไม่ได้ล่มกันวันนี้ก็ยังล่มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะเสียดายเวลา
0: หมด
1: นะครับฝากทิ้งท้ายสักหน่อยเดี๋ยวต่อกันในครั้งหน้าอีกต่อไปนะครับอยากจะคุยกันถึงเรื่องของประชาชนอย่างเราคนประเทศไทยเองเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับอย่างไรแล้วก็ในวันนี้อีสานก็เตือนแล้วนะ
0: ครับ
1: น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหนือใต้อีสาน
0: นี่แสดงว่าเราเนี่ยพอนัดหน้าเนี่ย
1: ร
0: เราไม่พึ่งรัฐบาลแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รัฐบาลเป็น
1: ประชาชนอย่างเราจะทำอย่างไรอาสาสมัครที่มีในท้องถิ่นจะทำอย่างไรเรามาจับมือร่วมกันขอบคุณพี่ชาย
0: ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขอชาติสาระกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาชวนคุยเนาะคือผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มนะครับแล้วมันก็มีความย้อนแย้งอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นความยากด้วยนะคือหนังสือบางเล่มเนี่ยเราบอกว่า never give up นะ never give up ก็คือทำอะไรอ่ะอย่าล้มเลิกนะเราต้องสู้ต่อบางทีเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันต้องใช้เวลานะครับช่วงแรกๆมันอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ผลลัพธ์แต่ถ้าเกิดเราล้มเลิกก่อนเนี่ยสุดท้ายเราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็จะต้องผ่านเฟสเนี้ยแล้วก็ทำไปได้สัก 2-3 เดือนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอ๊ะไม่เห็นมันจะเวิร์คเลยก็เลิกล้มเนี่ยเราจะไม่ถึงเป้าหมายสักทีนึงเพราะเราเป็นคนล้มเลิกง่ายนะครับหนังสือแนวนี้มีเยอะมากนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต่างๆนานากับหลังๆเนี่ยผมก็อ่านหนังสือที่พูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนไม่ล้มเลิกนะเขาล้มเลิกมาเยอะแล้วถ้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยการที่เราไปดันทุรังทำต่อเนี่ยมันเป็นการฝืนเนาะแล้วมันก็ไม่ควรที่จะทำต่อเสียเวลาเปล่าๆเราสู้ไปล้มเลิกไปหาสิ่งที่มันใช่จะดีกว่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าจะดันจะเอาชนะอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเรา never give up เราต้องสู้ต่อมันก็เลยเกิดความสับสนว่าแล้วเมื่อไหร่นะที่เราควรจะหยุดหรือเมื่อไหร่นะที่เราควรจะสู้ต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะเรามีความสัมพันธ์กับคนนี้เนี่ยตอนนี้มันดูไม่เวิร์กเนี่ยเราควรจะหยุดหรือเราควรจะสู้ต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับเราถึงทำงานมาถึงจุดนี้เนี่ยเราควรจะหยุดเลิกได้แล้วเปลี่ยนงานเถอะหรือว่าเราควรจะสู้ต่อไม่ย่อท้อนะก็มีคำอยู่2คำเพื่อมันเป็นคำที่คล้องจองกันแล้วก็เป็นคำผวนกันพอดีคือเราจะทนสู้หรือทู่ซีนะทนสู้คือสู้ต่อนะทู่ซีก็กลายเป็นการสู้ต่อที่มันแบบมันไม่มันเสียเวลาเปล่าๆอ่ะผมเลยมาตกผลึกของผมเองนะจริงๆมันก็มาจากการอ่านหนังสือแหละมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ผมคิดขึ้นมาเองได้ทั้งหมดหรอกนะครับมาสรุปสัญญาณแล้วกันว่าเมื่อไหร่เราควรจะสู้ต่อเมื่อไหร่เราควรจะหยุดหรือพอหรือล้มเลิกผมว่าสัญญาณจากประสบการณ์ผมนะจากการอ่านหนังสือด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวเนี่ยสัญญาณที่คิดว่าเราน่าจะไปต่อนะครับอันแรกเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเห็นความคืบหน้าถึงแม้มันจะช้าแต่มันต้องเห็นบ้างอ่ะถ้าไปทำอะไรไปแล้วเนี่ยสักระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ทำวันเดียวนะทำระยะเวลาที่เหมาะสมเขาว่าเหมาะสมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานอีกว่างานนั้นคืองานอะไรเช่นสมมตินะยกตัวอย่างนะเปิดเพจถ้าเปิดเพจเนี่ยทำเพจมา3วันแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีคนอ่านเลยนั้นแสดงว่าไม่มีสัญญาณของความก้าวหน้าผมว่าเร็วไปเพราะว่าถ้าไปถามคนนำเพจถ้าเราอยากรู้นะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคนทำเพจเราก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องเขียนสักประมาณ6เดือนก่อนหรือ3เดือนก่อนแต่ถ้า6เดือนแล้วยอดอ่านยังเป็น0เนี่ยคงไม่ใช่แล้วหรือ3เดือนยอดอ่านเป็น0เนี่ยคงไม่ใช่ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสัญญาณแรกก็คือเราต้องไปดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยถามคนที่เขาเคยทำเรื่องนั้นหรือว่าทำสำเร็จในเรื่องนั้นเนี่ยแล้วลองถามดูว่าถ้าเราจะทำแบบเนี้ยสัญญาณความก้าวหน้าที่เราควรเห็นเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นภายใน3เดือน6เดือนปีนึงหรือ2สัปดาห์นะแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ละงานอาจจะแตกต่างกันคราวนี้ถ้า3เดือนคุณยังเห็นความก้าวหน้าเนอะจากที่ไม่มีคนตามคุณเลยมีคนตามคุณหลักร้อยหลักพันเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะอาจจะดูเหมือนช้าแต่มันยังเห็นความก้าวหน้าผมยังเชียร์ว่าไปต่อนะไปต่อแล้วเดี๋ยวไปหาเทคนิคอื่นๆที่จะทำให้คนตามเยอะขึ้นเนาะอันที่สองที่ผมคิดว่าเป็นกรีนไลท์เลยกรีนไลท์คือไฟเขียวเลยว่าเราควรไปต่อคือเราอยากทำถึงแม้ว่ามันไม่มีใครบังคับให้เราทำยังผมทำพอดแคสต์เนี่ยถ้าดูความคืบหน้าก็พอได้นะเพราะว่าก็มีคนฟังอยู่เรื่อยๆแหละแต่ระยะหลังมันก็ไม่ได้เติบโตอะไรนะจำนวนคนฟังแต่ละวันก็อาจจะเท่าๆเดิมนะเผลอๆเนี่ยถ้าเทียบกับตอนที่ช่วงใหม่ๆเนี่ยผมว่าคนฟังช่วงนั้นเยอะกว่าตอนนี้ผมเคยขึ้นอันดับ1ของ Apple Podcast ด้วยนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหผมไม่ได้เช็คมานานแล้ว ล่าสุดอันดับ30 40อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันยังคืบหน้าแหละมันก็มีคนฟังอยู่แต่มันน้อยมากแล้วแต่ข้อ2นี่ชัดเจนนะว่าทำไมผมถึงทำพอดแคสต์ต่อเพราะผมอยากทำพอดแคสต์นี่ไม่มีใครมาบังคับผมว่าต้องทำเลยนะแล้วเงินก็ยังแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ำเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เงินมากกว่าแต่ถ้าอยากทำยังไงมันคือรางวัลเลยแหละอย่างนี้ไปต่อถ้าเป็นความสัมพันธ์นะยกตัวอย่างความสัมพันธ์มั่งคุณยังมีความสุขเวลาอยู่กับคุณคนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเลิกครับถ้าความคืบหน้าจะไม่มีนะความสัมพันธ์ก็เดิมๆแต่ว่าคุณยังรู้สึกอยากอยู่กับเขาอะอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอะอันนี้ชัวร์ๆเลยไปต่อข้อ3ครับที่ผมคิดได้นะคือจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยต้องคิดว่าปัญหามันคือตัววิธีหรือปัญหามันคือตัวเป้าหมายคือถ้ามันเป็นแค่วิธีอย่างเช่นคือคุณยังอยากเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์อยู่แต่คุณยังไม่เจอวิธีที่เขียนที่ทำให้คนชอบอ่านเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องนี้ไปต่อได้เพราะว่าวิธีมันมีหลายวิธีแต่ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องเป้าหมายนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าไปยังไม่ควรไปต่อแล้วมั้งถ้าอย่างเช่นคุณเคยชอบการเขียนแล้วคุณอยากเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์แล้ววันนึงเป้าหมายคุณเปลี่ยนอ่ะคุณไม่อยากเขียนอีกแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะเขียนไปทำไมอ่ะเพราะว่าปัญหามันคือตัวเป้าหมายนะปัญหามันไม่ใช่วิธีการถ้าปัญหาเป็นวิธีการผมว่าหาวิธีได้เขียนแบบนี้ไม่เวิร์กลองเขียนอีกแบบนึงอันที่4ที่ผมเป็นหลักการนะคือผมทำอะไรแล้วเนี่ยผมได้เรียนรู้ผมได้เก่งขึ้นผมคิดว่ายังไปต่อได้ผมทำพอดแคสต์แล้วผมยังได้เรียนรู้ทุกวันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยกว่าผมจะมาตกผลึกแล้วมาชวนคุยเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะว่าสัญญาณไหนนะที่เราควรไปต่อผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมได้เก่งขึ้นหรือพิกเกอร์บอลเนี่ยผมยังไปต่อเพราะว่าหลายข้อเลยผมไม่เห็นความคืบหน้านะผมเก่งขึ้นทุกวันผมยังอยากทำนะไม่มีใครบังคับให้ผมเล่นแน่นอนผมเล่นบางวันเล่นไม่ดีตีลูกติดเน็ตตีลูกออกปัญหามันอยู่ที่วิธีการไม่ใช่ตัวเป้าหมายผมยังอยากเล่นให้มันดีขึ้นกว่านี้ที่สำคัญคือทุกครั้งที่ผมเล่นผมเรียนรู้ฮะทุกครั้งที่ผมเล่นผมเก่งขึ้นครับอีกอันนึงตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ถึงเป้าแหละไม่งั้นคุณไม่ต้องมานั่งถามแล้วว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณคิดถึงอนาคตว่าถ้าเกิดคุณทำสำเร็จแล้วคุ้มมากเลยถึงแม้คุณจะเหนื่อยคุณจะล้าเนี่ยถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณคุ้มมากเลยเช่นคุณเรียนหนังสืออยู่อ่ะคุณรู้สึกเซ็งอ่ะเบื่อไม่อยากเรียนเนี่ยอันนี้ธรรมชาติแต่ถ้าเกิดคุณมองถึงอนาคตว่าวันที่คุณเรียนจบคุณมองย้อนกลับมาคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณเหนื่อยคุณล้าเนี่ยคุ้มมากเลยกับความสำเร็จที่คุณจะได้รับก็คือการเรียนจบการมีงานทำถ้างี้ไปต่อฮะถ้าคุณมองความสำเร็จข้างหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าถึงเหนื่อยก็คุ้มถึงล้าถึงรู้สึกแบบนี้ก็คุ้มก็ไปต่อฮะพูดถึงความเหนื่อยนะมันทุกอย่างอ่ะคือถ้าเราถามตัวเองว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แปลว่าคุณเหนื่อยถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่ถามหรอกคุณก็ไปต่อไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเกิดเหนื่อยแบบมันมีความหมายอ่ะคำว่าเหนื่อยแบบมีความหมายเมื่อวานลองไปฟังนะครับชีวิตที่มีความหมายนะเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากเลยเช่นบางครั้งผมยกตัวอย่างบางครั้งผมสอนหนังสือผมเหนื่อยนะนั่งทางร่างกายผมเหนื่อยนะวันก่อนเห็นมีคนเขาเขียนบอกว่าสอนหนังสือเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งใน Facebook สอนหนังสือ6ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนคุณขึ้นรถบัสที่หมอชิดน่ะแล้วคุณยืนสอนไปในรถบัสจนกระทั่งถึงอาจจะถึงพิษณุโลกอะไรเงี้ย6ชั่วโมงเฮ้ยโอ้โหพอเปรียบเทียบนี้เหนื่อยจริงว่ะเพราะสอน6ชั่วโมงจริงเนาะแต่บางครั้งเนี่ยผมเหนื่อยก็จริงแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มีความหมายผมรู้สึกเต็มอิ่มครับบางคาบนะผมสอนแล้วผมรู้สึกแบบฟินมากทั้งนี้เหนื่อยหมดแรงเลยนะกลับบ้านนี่ทิ้งตัวนิ่งๆเลยบางทีผมไปคุยไปเจอเพื่อนเนี่ยว่าทำไมไม่ยอมคุยเลยทำไมผมดูเงียบบางทีมันพูดมาเยอะไงมันอยากเงียบๆบ้างนะเวลาผมไปเข้าคอร์สเข้าอะไรเขาเอ็กซ์เพคว่าผมอาจจะแสดงความคิดเห็นพูดไม่เลยนะผมเป็นคนนั่งเงียบๆเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนเนี่ยพอดแคสต์ผมก็พูดตลอดอ่ะกลับมานะมันเป็นความเหนื่อยที่มีความหมายแล้วข้อ7นะคุณยังรู้สึกว่าคุณสามารถมีวิธีใหม่ๆให้คุณได้ทดลองอยู่อ่ะคืออย่างเขียนคนไม่อ่านเนี่ยคุณยังมีคุณไปอ่านหนังสือเจอเทคนิคใหม่คุณยังไม่เจอเรื่องใหม่ๆคุณยังเจออะไรใหม่ๆที่คุณยังสามารถทำได้อ่ะโดยที่คุณไม่ต้องแบบเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะคือถ้าผมสรุปง่ายๆนะไปต่อคือมันอาจจะเหนื่อยฮะพอไม่เหนื่อยไม่ถามคำถามนี้แต่มันมีความหวังฮะ มันเข้าใกล้มันมีความคืบหน้ามันอยากทำต่อให้ไม่คืบหน้าก็มีความสุขอ่ะคุณยังเก่งขึ้นคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงแต่มันก็ปรับวิธีการได้หรือคุณมองไปอนาคตคุณรู้สึกว่ามันคุ้มต่อให้คุณทำแล้วไม่ถึงด้วยนะอ่ะต่อให้คุณทำแล้วไม่ถึงคุณก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายมันทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนั้นสัญญาณไปต่อนะ7สัญญาณของการไปต่อคราวนี้มันมี7สัญญาณของการพอแค่นี้ลองดูว่าถ้ามันมีอาการแบบเนี้ยบางทีมันก็น่าจะพอนะครับอะไรทำหมดแล้วไม่เข้าใกล้เป้าหมายแล้วยิ่งขายยิ่งเจ๊งยิ่งขายยิ่งขาดทุนแล้วไม่ใช่แบบขายวัน2วันนะขายมานานแล้วอะอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเตือนตัวเองว่าไม่ใช่ป่ะเปลี่ยนโปรดักต์เถอะเปลี่ยนอย่างอื่นเถอะเพราะว่าโปรดักต์เนี้ยยังไงมันก็คงไปไม่ได้แหละอันที่2ครับคือบางทีเราไปหาเหตุผลใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าอีกนิดเดียวคือปลอบใจตัวเองอันนี้เมื่อแก้ผมยกตัวอย่างขายของเราคงโชคไม่ดีมั้งอีกนิดเดียวแหละทนอีกหน่อยเดียวแต่เราทนอีกหน่อยเดียวมานานแล้วไงเราไม่ใช่เพิ่งทนอีกหน่อยเดียวไงเราทนมาหลายรอบแล้วอีกหน่อยเดียวหรือกับงานเนี่ยคือหัวหน้าไม่ดีทนอีกหน่อยนึงงานไม่ดีทนอีกหน่อยนึงงานไม่ใช่งานที่เราชอบทนอีกหน่อยนึงก็ทนอ่ะทนมาเป็น10ปีแล้วเราต้องทนไปอีกเมื่อไหร่แล้วก็เป้าหมายเราอยากประสบความสำเร็จในงานเราอยากได้เลื่อนตำแหน่งเราอยากได้เงินเดือนเท่านู้นเท่านี้ไม่ได้เข้าใกล้เลยทำงานมา10ปีก็อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยมันอาจจะถึงเวลาที่จะพอก็ได้นะอันที่3นี่ผมสำหรับผมเนี่ยเป็น red flag เลยคำว่า red flag คือสิ่งที่ต้องแบบชัดๆเลยคือรู้สึกว่ายิ่งทำมันยิ่งขัดกับคุณค่าที่เราเชื่อสมมุติคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่คุณดันไปทำงานที่ไม่ค่อยรักษาสิ่งแวดล้อมเลยอันนี้มันขัดแวลูเลยแน่นอนคุณเบิร์นเอาท์เร็วมากเพราะคุณทำด้วยความตะขิดตะขวงใจคุณอยากได้ตังค์แหละแต่ว่าดูแล้วแบบบริษัทนี้นี่มันออกสินค้ามาแต่ละอันนี่มันทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยลองหาโอกาสใหม่ๆดีกว่าเพราะทำต่อไปในอีก10ปีเขาก็ทำแบบนี้แหละคุณหวังว่าเขาจะไปเปลี่ยน CEO ใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่บางทีมันเป็นการหวังลมๆแรงๆอ่ะอันนี้คือสัญญาณของการพอเหมือนกันหรือถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคือคุณไปอยู่กับคนคนหนึ่งไม่ใช่เขาไม่ดีอ่ะแต่เขามีความเชื่อที่มันต่างจากคุณมากเขามีความชอบหรือเขามีแวลูบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนาะเขาแวลูเรื่องนี้เขาชอบความหรูหราฟู่ฟ้าซึ่งเขาไม่ได้ผิดแต่คุณไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่จะพอแล้วนะเพราะแวลูหรือคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะข้อ4เนาะคือเอาจริงนะคุณไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นแล้วอะแต่ที่คุณถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่ามันเกิดเขาเรียกซังคอสฟาเลซีคือคุณเสียดายเวลาที่ผ่านมาคุณเสียดายเงินที่ผ่านมาคุณเสียดายอะไรต่างๆที่ผ่านมาแต่จริงๆคุณไม่ได้มีความตื่นเต้นกับเรื่องนั้นละเช่นเอายกตัวอย่างคุณทำธุรกิจครั้งหนึ่งคุณเคยตื่นเต้นกับทำสิ่งนั้นแล้วคุณก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นคราวนี้คุณลงมือลงแรงทำไปเยอะมากแล้วจนถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากทำธุรกิจนี้อีกแล้วอ่ะคุณไม่อยากขายของนี้อีกแล้วอ่ะแต่คุณยังขายอยู่เพราะโอ้โหเปิดมาตั้งนานแล้วฉันลงทุนลงแรงไปตั้งเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสัญญาณนะว่าไอ้การลงทุนลงแรงมันเป็นซังคอสเป็นต้นทุนจมคือย้อนเวลาคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วไงที่เหลือคือคุณจะจมไปเรื่อยๆคุณจะลงทุนไปเรื่อยๆทั้งๆนี้จริงคุณก็ไม่ได้อยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องนั้นแล้วหรือทำงานก็ได้เนี่ยคุณไต่เต้ามาตั้งแต่ระดับพนักงานจนกระทั่งเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วหัวหน้าฝ่ายแล้วแต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากเป็น CEO บริษัทนี้แล้วอ่ะคุณหมดไฟกับบริษัทนี้แล้วอ่ะแต่คุณยังทำเพราะอุตส่าห์ทำมาตั้งนานจนถึงหัวหน้าฝ่ายแล้วอ่ะรอหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่จริงๆมันไม่ใช่นะข้อ5อันนี้มันโดนบีบคั้นด้วยการเงินถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นเลยกำไรไม่เคยขึ้นเลยเผลอๆขาดทุนทุกปีเงินน่ะคุณเริ่มหมดคุณจะหมดมากกว่านี้หรือคุณจะหยุดตรงนี้เพราะนั้นบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องพอแล้วล่ะเพราะถ้าไม่พอคุณจะติดหนี้แล้วล่ะหรือจะติดหนี้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะ อีกอันที่เป็น red flag นะ red flag ก็คือคำว่าธงสีแดงก็คือสิ่งที่มันเป็นแบบต้องคิดตัวเองเลยถ้าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำลายสุขภาพคุณทำลายความสัมพันธ์หรือสิ่งสำคัญในชีวิตคุณเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่าคุณหยุดนะเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญมากๆคุณทำธุรกิจดีก็จริงนะแต่ว่าสุขภาพคุณเริ่มแย่แล้วคุณไม่มีเวลานอนแล้วคุณเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยากับสามีกับคู่ชีวิตกับลูกๆกับพ่อแม่เพราะว่าไม่มีเวลาให้เขาสิ่งสำคัญชีวิตต่างๆรอบตัวคนเพื่อนอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยเฮ้ยอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องหยุดต้องพอนะข้อนี้ผมนึกออกถึงเวลาผู้จัดการทีมระดับโลกของสโมสรฟุตบอลเนี่ยเขาทำทีมได้ดีเอ๊ะทำไมเขาถึงหยุดเพราะว่าเขาอาจจะข้อนี้แหละสุขภาพเขาเริ่มไม่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาเริ่มอาจจะเริ่มแย่หรือเขาสิ่งสำคัญชีวิตเขาหายไปเพราะเขาต้องทุ่มเทกับงานมากๆหรืออีกคำถามหนึ่งข้อ7นะถ้าคุณเริ่มใหม่วันนี้คุณจะทำปะถ้าคุณตอบคำถามว่าเริ่มใหม่วันนี้ไม่มีทางทำสิ่งนี้มันเป็นสัญญาณว่าคุณควรเลิกนะเพราะคุณเริ่มใหม่ได้วันนี้แหละคุณทำธุรกิจนี้มา10ปีถ้าคุณเริ่มใหม่วันนี้คุณจะทำสิ่งนี้ไหมคำตอบคือไม่ถ้าไม่แล้วทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ต่อล่ะมันจะเป็นซังคอร์สอะคุณเสียดายเวลาเงินชื่อเสียงต่างๆที่คุณสั่งสมมาแต่นั่นมันไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่มีคำว่าถูกผิดนะแต่ลองเป็นสัญญาณแล้วกันนะว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรพอแค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับผมก็ใช้ความรู้ส่วนตัวผมก็ไปศึกษามาอ่านหนังสือมาแล้วก็มาสรุปให้ท่านฟังเท่านั้นเองนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่แจ่มรวมกว่า 1.9 ล้านบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่18ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 1,902,594 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังเป็นเงิน 1,542,594 บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากจำนวน14หลังเป็นเงิน 70,000 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์จำนวน1ครอบครัวเป็นเงิน 50,000 บาททั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตและก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนไปได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ด้วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนได้คืบจะเอาสอบ
9: โต๊ะกลางสวนในมหาวิทยาลัย
10: อ้าวทุกคนมีข่าวจะมาบอกนะ
11: อะไรของนายเต้ย
10: พุธพฤหัสบดีหน้าน่ะจะมีการออกค่ายอาสาช่วยพัฒนาวัดในต่างจังหวัดใครไม่ติดอะไรมาลงชื่อที่นี่ได้เลยนะครับ
11: อ๋อเยี่ยมเลยแต่เราว่าทุกคนควรจะลาเรียนหยุดยาวไปเลยดีมากจะได้เที่ยวต่อด้วย
9: ดิงดิงดิงดิง
10: นี่นายนี่นิสัยได้คืบจะเอาสองอยู่เรื่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ
11: ได้คืบจะเอาสองนี่มันแปลว่าอะไรนะคุณ
10: ได้คืบจะเอาสองเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงเป็นคำกล่าวตำหนิคนที่มีความต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วเหมือนอย่างนายตอนเนี้ยที่พอมหาวิทยาลัยให้หยุดไปออกค่ายแล้วยังไม่พอใจยังอยากได้วันหยุดเพิ่มขึ้นอีกนี่ละเขาเรียกได้คืบเอาสองของแท้เลยละ
12: โอ้ยก็อย่างที่แข็ง
13: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ูมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่219

เส้นทางในถ้ำนี่เดินผ่านเข้าออกมาเสมอแล้วเคยพบอะไรผิดปกติอย่างนี้มั้งหรือเปล่านานอินเคี้ยวหมากหยับหยับอยู่ในปากสังเกตท่าทีแกประหลาดใจอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่วิตกกังวลอะไรมากนักนายความจริงในถ้ำนี่ก็เป็นถ้ำที่ไม่ลี้ลับอะไรนักถ้ารู้จักระวังงูใครๆก็เดินผ่านเข้าออกสบายๆ สำหรับตัดทางลัดไปโป่งน้ำร้อนแกบอกเนิบๆนานอินใช้ทางนี้เหมือนเส้นทางด่านธรรมดามานานแสนนานแต่คราวนี้มันมีอะไรแปลกๆไปดันมามีอะไรก็ไม่รู้จ้องตามพวกเราอยู่ข้างหลังเท่าที่ฟังจากเสียงนะมันตัวเดียวหรือกี่ตัวแทนคำตอบนานอินยกนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งให้เชษฐาเห็นเจ้าถ้ำหรือเปล่าลุงเชษฐาพยายามถามไม่เข้ากับบรรยากาศความเชื่อถือของพรานชราแต่แกสั่นหัวนายถ้าเป็นเจ้าถ้ำจะไม่เดินตามหลังเราให้เสียเวลาเราเคลื่อนไหวทำอะไรในถ้ำภูมิเทพอันเป็นเจ้าถ้ำจะต้องรู้เห็นหมดไม่ใช่มาย่องตามหลังอยู่อย่างนี้หรอกอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาในนี้นานอินก็ขอทางเบิกทาง

แต่นายใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกตราบใดที่นานอินยังระวังหลังให้อย่างนี้มันจะยังไม่พลูออกมาหรอกนอกจากคอยตามอยู่เรื่อยๆเท่านั้นอาจคอยเล่นงานพวกลูกหาบหรือคนเดินหลังสุดที่มันเห็นว่าทำได้สะดวกหรือมิฉะนั้นก็ตามดูเฉยๆโชคดีมากนะที่ขยินมันรู้ตัวซะก่อนไม่งั้นป่านี้หันกลับมาเราอาจจะมองไม่เห็นขยินซะแล้วก็ได้มันอาจจะหายไปซะเฉยๆโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุราชสกุลหนุ่มใหญ่กัดริมฝีปากแน่นมองไปด้านหน้าเห็นพรรคพวกคงเดินห่างกันออกไปเป็นปกติแล้วบอกกันหนานอินว่าลุงถ้างั้นเราเดินย้อนเส้นทางกันเอาไหมลองตามมันดูบ้างเอาแค่ระยะสั้นๆก็ได้ฉันแน่ใจว่าพื้นที่เราเดินกันมาไม่ใช่จะเป็นหินแข็งตลอดบางตอนก็เป็นดินร่วนซุยเราอาจจะเห็นรอยตีนมันมั่งก็ได้นานอินสั่นศีรษะอย่างไม่เห็นด้วยพูดออมเสียงอยู่ในอาการเดิมนายใหญ่อย่าไปใส่ใจอะไรมันนักก่อนเลยเอาเป็นว่าเดินไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเราสองคนย้อนหลังไปดูพวกนั้นหันมาไม่เห็นเราก็จะเกิดสงสัยแล้วก็จะชะงักพากันเดินย้อนทางตามเรามากันหมดจะทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆนานอินรับประกันถ้านานอินยังเดินคุมหลังอยู่อย่างเงี้ยไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแล้วแกก็บุยปากไปด้านหน้าที่เห็นพรรคพวกเคลื่อนขบวนจับกลุ่มกันไปเป็นเงาตะคุ่มสลับกับแสงสว่างวับแวมของไฟสองทางอีกสักเดี๋ยวเราก็จะผลูออกปากทางฝั่งคะโน้นแล้วก่อนออกจะเป็นทางกว้างสายตรงยาวมากแล้วดูสิว่าถ้าพวกเราทุกคนอยู่บนทางสายตรงไม่มีเหลี่ยมมุมบังแล้วมันจะกล้าเดินตามหลังอีกไหมครูพานผู้เฒ่ารอบคอบพอใช้ทีเดียวและเป็นหลักประกันที่อุ่นใจได้พอควรสำหรับคณะเมื่อแกทวงมาเช่นนั้นเชษฐาก็จำต้องรับฟัง

88ระหว่างที่เดินเคียงกันไปเงียบๆช้าๆเหมือนจะหน่วงเวลาเพื่อคอยสดับเสียงนั้นเชษฐาใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหรือแวววี่แววอะไรของสิ่งที่ตามมาเลยดังเช่นที่ขยินและนานอินบอกไว้ทั้งสิ้นจนตัวเองก็ชักจะลังเลเหมือนกันลุงฟังให้ดีสิแล้วก็บอกหน่อยว่าตอนนี้มันยังตามหลังเรามาอีกหรือเปล่าในที่สุดเขาก็กระซิบถามขึ้นอีกเพราะอ่านความรู้สึกของนานอินไม่ออกเอาซะเลยมันยังตามเรามาในใหญ่แต่ทิ้งระยะห่างออกไปมากทีเดียวไม่กระชั้นเหมือนตอนแรกแล้วคล้ายๆจะรู้ว่าเราคอยดักมันอยู่เหมือนกันนี่ลุงให้ตายเถอะฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะลุงแก่กว่าฉันตั้งเยอะทำไมถึงประสาทหูดีกว่าฉันมากอย่างเงี้ยนายใหญ่หูนานอินก็เหมือนหูคนแก่ทั่วๆไปนั่นแหละนายใหญ่บางทีเสียงธรรมดาก็ฟังไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเสียงผิดธรรมชาติในดงเสียงของอันตรายจากป่านานอินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ยินเอาหูฟังอย่างเดียวนะมันไม่ฟังมันไม่ได้หรอกนายต้องเอาใจฟังด้วยก็ไม่รู้จะบอกให้นายฟังเข้าใจได้ยังไงเหมือนกันเชษฐาเข้าใจดีที่สุดในสิ่งที่นานอินพยายามจะอธิบายเหล่าโซ่งอย่างแกผู้ห่างไกลจากภาษาพูดของชาวเมืองหนังสือไทยสักตัว

วก็อ่านไม่ออกพูดให้เขาฟังได้พอรู้เรื่องถึงขนาดนี้ก็ต้องนับว่าแกเก่งที่สุดละเจตนาที่แกจะอธิบายเขาฟังก็คือไม่ได้ใช้ประสาทหูอย่างเดียวแต่ใช้ประสาทสัมผัสพิเศษอย่างที่เรียกกันว่า Sixth Sense หรือประสาทส่วนที่6ด้วยซึ่งเรื่องชนิดนี้การเคยเดินป่ากับระพินและแง่ทรายมาก่อนทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าพรานชั้นเยี่ยมจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษประเภทนี้ทุกคนเพียงแต่เจ้าตัวจะใช้อัตถาธิบายแก่ใครที่ไม่ผ่านประสบการณ์มาเช่นเดียวกับตนฟังไม่ได้เท่านั้นอย่าว่าแต่นั้นอินหรือขยินเลยต่อให้ระพินเองในยุคนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมเยี่ยงพรานป่าพื้นเมืองและเยี่ยงคนที่เคยผ่านการศึกษาชั้นดีมาได้ก็ยังไม่สามารถอธิบายให้เขาหรือบุคคลอื่นกระจ่างแจ้งชัดเลยคุณสมบัติชนิดนี้จึงจัดอยู่ในพิชานขั้นพิเศษสุดแต่ความชำนาญของวิชาชีพแต่ละประเภทซึ่งไม่เหมือนกันกระสากลิ่นอะไรของมันบ้างหรือเปล่านอกจากรู้สึกจากเสียงที่มันย่องตามมาไม่มีกลิ่นอะไรผิดสังเกตหรอกนายใหญ่มีแต่กลิ่นหินในถ้ำเชษฐาพยักหน้าด้วยอาการสงบมันอาจเป็นความแปลกความลี้ลับเพียงเสี้ยวส่วนน้อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของป่าเมื่อคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบมาแล้วเขาบอกกับตนเองเช่นนั้นทว่าก็ไม่ได้มองผ่านหรือละความสนใจไปเสียเลยเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไว้ในใจเงียบๆเท่านั้นและไม่จำเป็นจะต้องบอกเตือนอะไรแก่นานอินในข้อนี้เพราะรู้มือพรานชั้นครูอย่างนานอินดีอยู่แล้วแกคงไม่มองข้ามหรือประมาทเช่นเดียวกับเขาแน่จะยังไงก็ตามในการลงมาเดินคู่กับพรานเท่าอยู่ในขณะนี้เขาไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่เคยภูมิใจสนักหนาว่ามือขนาดผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วอย่างตนย่อมเทียบชั้นเหนือกว่าพรานอาชีพในระดับทั่วไปมากนักประสาทหูก็ไม่ได้เลวไปกว่าคนอื่นซ้ำยังคอยเงี่ยสดับรับฟังจับเสียงอยู่เช่นนี้จะยังไม่อาจสัมผัสเสียงใดได้เลยนอกจากเสียงเคลื่อนไหวไปเป็นขบวนของพรรคพวกเบื้องหน้าเท่านั้นชั่วไม่นานต่อมาเมื่อล่วงหน้าเข้าปลายชั่วโมงที่สองนับตั้งแต่มุดถ้ำกันมาเส้นทางก็เป็นจริงอย่างที่นานอินบอกเขาไว้เมื่อตะกี้คือขยายใหญ่กว้างขวางขึ้นเพดานด้านบนสูงขึ้นไปอากาศโปร่งมีลมพัดสวนมาจากเบื้องหน้าและมองเห็นแสงสว่างปรากฏอยู่ห่างออกไปไม่เกินร้อยเมตรเส้นทางนำสู่ปากทางออกนี้เป็นเส้นตรงยาวเหยียดมองหน้ามองหลังไปได้ในระยะไกลเห็นไหมนายพอเราเข้าเส้นตรงปากทางออกมันก็หยุดตามแล้วครูพรานสกิดบอกเขาทั้งขบวนโผล่กันออกมาตีนเชิงเขาขนาดย่อมย่อมลูกหนึ่งอันเป็นทิวของเทือกเขาที่มองเห็นยอดสูงสูงต่ำต่ำราวกับกำแพงแบ่งขั้นอาณาเขตขณะนั้นเวลา16นาฬิกาเศษเท่านั้นลักษณะของป่าโปร่งและป่าหินรอบด้านอันปราศจากความทึบและฝั่งที่โผล่ออกมาเป็นซีกตะวันตกเฉียงเหนือจึงยังมองเห็นแสงแดดสายันอารามเจิดจ้าอีกนานพอสมควรทีเดียวกว่าจะหมดแสงทุกคนออกมาสูดลมหายใจอากาศบริสุทธิ์และพักรอคอยนานอินกเชษฐาผู้ตามอยู่เบื้องหลังซึ่งก็เว้นระยะรอกันเพียงแค่ไม่เกิน 3-4 นาทีเท่านั้น

ชาผู้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำทางคงไม่แสดงอาการสนใจอะไรกับการเดินตัดถ้ำลอดใต้เขาที่ผ่านออกมาแล้วหยกๆอยู่เช่นนั้นยืนพิงก้อนหินสูบบุหรี่เป็นตัวแรกในอาการพักขาตามองต่ำเพื่อสำรวจต่อไปด้านล่างขยินก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้มาเดินนำหน้าคู่กับพรานชดดูมันจะโปร่งโล่งใจขึ้นมากและลืมเรื่องที่มีอะไรตามหลังที่มันสำเนียกเป็นคนแรกซะหมดสิ้นตามประสาคนไม่คิดอะไรไกลอย่างมันคงมีก็แต่ชยันและดารินเท่านั้นที่ภายหลังเมื่อออกมานั่งพักรอพี่ชายกนานอินอยู่นอกปากทางแล้วพอทั้งสองโผล่ออกมาสมทบต่างก็มองมาเป็นตาเดียวเหมือนจะซักถามอะไรซึ่งเชษฐาก็เข้าใจดีพี่ชายใหญ่ของคณะวางสีหน้าปกติมองสำรวจภูมิประเทศที่โผล่กันออกมาอย่างคนละเอียดขณะนั้นเสียงพรานชดน้องชายก็ร้องออกมาจากจุดที่เขายืนอยู่ว่าเดินลงไปอีกไม่เกิน20นาทีเราจะวางแคมป์ได้แล้วล่ะครับเราเข้าถึงโป่งน้ำร้อนเร็วกว่าที่กะไว้ซะอีกจะเดินต่อกันเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าจะพักขากันก่อนเดินต่อเลยเธอขยินนำพวกนั้นลงไปก่อนได้และตัวเธอน่ะมานี่เดี๋ยวเชษฐาร้องตอบออกไปเรียบๆอนุชาหันไปสั่งความอะไรกับขยินอึดใจเดียวเจ้ากระเรียงใหญ่แห่งลมช้างก็ต้อนพวกลูกหาบไต่เนินอันอุดมไปด้วยโขดหินเหล่านั้นลงไปสู่ไหล่เขาทางด้านที่มองเห็นอยู่ตัวเขาเองเดินคอนไรเฟิลซึ่งจัดการแลกคืนกับพวกพรานลูกหาบเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่โผล่ออกนอกถ้ำเดินตรงเข้ามาหาพี่น้องและเพื่อนที่จับกลุ่มคอยกันอยู่ตำแหน่งนั้นจึงมีเพียงเชษฐาชยันดารินและหนานอินกับอนุชาที่เพิ่งจะเข้ามาสมทบมีอะไรเหรอครับพี่ใหญ่พอถึงก็ถามง่ายๆอย่างคนลวกๆหยาบๆไม่อินังขังขอบถี่ถ้วนอะไรนักตามนิสัยเข้าใจว่านานอินคงจะมีอะไรที่จะบอกเธอถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เธอควรรู้แต่ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่สำคัญก็แล้วไปคำพูดเป็นในๆแต่เรียบราบของพี่ชายใหญ่ทำให้อนุชาหันขวับไปทางพรานคู่ใจทันทีเท่าๆกับที่ชยันกับดารินผู้สังเกตรอคอยเหมือนอยากจะถามอยู่ก่อนแล้วก็ลุกขึ้นจากก้อนหินที่นั่งพักรออยู่ทันทีราวกันนัดกันไว้นั้นอินอึกอักอยู่ครู่นึงรอบชำเลืองไปทางชยันกับดารินแต่อนุชาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลุงอินขณะนี้เราก็อยู่ในกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าๆกันไม่มีอะไรจะต้องปิดบังถ้าฉันทายไม่ผิดอนุชาเว้นระยะนิดนึงมองหน้าพี่ชายใหญ่ปากก็บอกเสียงต่ำๆต่อมาว่าหูขยินไม่ฝาดใช่ไหมตอนที่โวยวายบอกเรากลางถ้ำน่ะพี่นึกว่าเธอจะมองข้ามหรือเลิกสนใจเรื่องนี้ไปซะแล้วอีกเชษฐาพูดเบาๆเมื่อได้ยินประโยคหลังของน้องชายอดีตชดประชากรหัวเราะอย่างคนไม่ยี่ระกับอะไรทั้งสิ้นพี่ใหญ่น้อยหรือชยันอาจจะรู้จักผมน้อยมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอยู่ในป่าผมอาจจะดูเป็นคนง่ายๆหยาบลวกและบางทีก็ดูเหมือนคนประมาทไร้เดียงสาผมยอมรับครับว่าผมก็เป็นคนเช่นนั้นจริงๆสมัยก่อนถ้าผมมัวแต่คอยติดคอยคิดคอยหวาดอะไรอยู่ผมก็ไม่กล้าพละหนีออกมาจากสกุลวราฤทธิ์จนกลายเป็นคนสาบสูญให้พี่น้องและเพื่อนต้องออกตามหาหรอกและในป่าแล้วหากผมคอยสะดุ้งหวาดอะไรอยู่ประสาทกินตายซะตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะอย่านึกนะครับว่าผมจะมองข้ามแม้แต่มดสักตัวนะเพียงแต่จะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นแหละคนที่รู้จักผมดีที่สุดนะไม่ใช่พี่น้องหรือเพื่อนหรอกแต่เป็นคนคนนี้ไงหนานอินเขาตบไปบนไหล่ของเพื่อนชราคู่ชีพหนักแรงแล้วถามอย่างไม่มีพิธีรีตองว่า
มีอะไรตามหลังเราอ่ะลุงไม่รู้สินายชดแต่มันตามหลังเรามาจริงๆเพิ่งจะมาเลิกตามก็ตรงทางสายตรงที่จะโผล่ปากทางถ้ำฝั่งนี้แหละครูพานบอกมาด้วยอาการเรียบๆปกติของแกเช่นกันชายันกดารินก็ตื่นตัวทันทีจ้องหน้าบุคคลเหล่านั้นเขม็งโดยยังไม่ปริปากคำใดก่อนทั้งสิ้นรู้สึกว่าพี่ใหญ่จะลงไปเดินหลังคู่กับลุงอินไม่ใช่หรือครับใช่ก็เดินหลังคู่กับแกมาตลอดนั่นแหละตั้งแต่เห็นอาการผิดปกติของแกแล้วล่ะแล้วพี่ใหญ่รู้สึกเหมือนอย่างที่ลุงอินบอกนี่หรือเปล่าเธอก็รู้นี่กลางมือขนาดพี่จะไปทันอะไรกับประสาทของลุงอินหรือขยินในขณะเดินป่านะพี่จับอะไรไม่ได้เลยแต่ลุงอินยืนยันว่ามีอะไรเดินตามหลังเรามาจริงๆแล้วก็เกือบตลอดเส้นทางจนกระทั่งจวนโผล่พ้นปากถ้ำนี่แหละพี่ชวนแกเดินย้อนหลังเพื่อจะตรวจดูร่องรอยแต่แกห้ามไว้บอกว่าไม่จำเป็นเราจึงเพียงแค่เดินฟังเสียงแล้วก็ระวังมันอยู่เท่านั้นเห็นว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องรับรู้กันไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจบอกชายันมองหน้าดารินกระซิบนี่หวังว่าคงไม่ใช่ระพินหรือวิญญาณของเขานะดารินใจคอไม่สู้ปกตินักแต่ก็ฝืนยิ้มแค้นอิตาบ้าระพินน่ะคือมิตรของเราทุกคนไม่ว่าจะร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อวิญญาณหรือแม้จะเหลือเฉพาะวิญญาณอย่างเดียวก็ตามฉะนั้นเขาจะต้องไม่ทำอะไรให้มีเลสไนสอบไปในทางไม่สู้จะดีนักสำหรับคณะเราแบบนี้หรอกแล้วถ้านั้นมันคืออะไรคนที่จะบอกได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือลุงอินดารินและชยันกระซิบกระซาบกันอยู่เช่นนั้นนั้นอินอธิบายให้พรานชดทราบถึงลักษณะสภาพการเดินตามเท่าที่แกสำเนียกเสียงได้ตลอดจนอาการอันซ่อนเร้นลี้ลับระยะที่จับได้แน่ชัดที่สุดมักจะเป็นบริเวณที่หักเลี้ยวมุมข้อศอกของทางเดินในถ้ำและมีช่องทางโพรงแยกสองฝั่งอันจะเป็นที่แฝงตัวซ่อนเร้นได้อาการเหยียบย่ำมาตามพื้นไม่เบานักเสียงดังตึบตึบแสดงถึงน้ำหนักค่อนข้างมากจะเรียกว่าย่องก็ไม่เชิงเพราะไม่รู้จักการใช้ปลายเท้าแต่จะรวดเร็วฉับไวมากหากเดินย้อนกลับแล้วฉายไฟดูเพราะสามารถหลบไม่เห็นตัวได้อย่างฉับพลันทันทีตลอดจนคะเนระยะถูกด้วยว่าควรจะตามมาในระยะทีห่างโดยภูมิประเทศลักษณะไหนจึงจะไม่สามารถมองย้อนหลังไปเห็นตัวได้สรุปก็คือไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงใช่ไหมใช่นายชดไม่บอกให้รู้เสียแต่แรกนี่จะได้ย้อนกลับไปดูอย่างน้อยเสียงเดินหนักๆของมันก็ควรจะต้องปรากฏร่องรอยเท้าอะไรมั่งตรงบริเวณที่เป็นดินอ่อนในถ้ำเรื่องลูกหาบนะไม่ต้องกลัวเสียเวลาหรอกเพราะขยินพาเดินล่วงหน้าออกมาคอยทางนี้ก่อนก็ได้อนุชาว่าพลางหรีตามองย้อนกลับเข้าไปในเวิ้งของโพรงถ้ำพี่วนันอินแนะนำพี่ไว้ก่อนถูกต้องแล้วนะคือยังไม่ให้กระตกกระตากอะไรออกไปจนกว่าเราจะพ้นถ้ำออกมาแล้วสมมติว่าฝ่ายเราทั้งหมดย้อนทางตรวจหารอยมันทางด้านหลังโดยปล่อยให้ขยินนำพวกลูกหาบเดินไปข้างหน้าตามลำพังและจะมีอะไรรับประกันได้ล่ะว่ามันจะไม่ไปดักคอยขยินกับพวกนั้นอยู่ข้างหน้าซึ่งจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเดินหน้ามาพร้อมกับขยินส่วนพี่คุมหลังอยู่กับลุงอินนะก็ถูกต้องละอนุชาเอามือเกาท้ายถอยและมองไปทางหนานอินผู้สงบลุงเราสองคนน่ะเคยเดินผ่านเข้าออกในถ้ำนี่มันก็หลายครั้งแล้วนะลุงสมัยก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างนอกจากงู
ขาพูดเปรยๆเหมือนจะบ่นกับตัวเองนี่บังเอิญฉันก็ไม่ได้เดินหลังซะด้วยไอ้จะสอบถามทางนายใหญ่เขาก็ไม่ได้ยินเหมือนที่ลุงอินได้ยินเพราะฉะนั้นลุงนั่นแหละต้องบอกให้แน่ๆสัตว์ชนิดไหนหรือคนและจะเป็นไปได้ไหมเป็นต้นว่าลิงใหญ่หรือว่าหมีควายครูพรานมีสีหน้ายุ่งยากใจต่อคำถามเพื่อที่จะให้แกสรุปในคำตอบที่แน่นอนนั้นมันไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะนายชดแล้วก็ไม่ใช่คนด้วยแม้จะเดินเหมือนคนเพราะถ้าคนน่ะธรรมดาจะต้องรู้จักย่องนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเวลามันเดินมันจะเดินเสียงดังตึบตึบเหมือนตุ๊กตาไขลานแต่ก็ฉลาดมากแล้วก็ทันเราทุกอย่างเหมือนจะอ่านใจออกเราหยุดฟังมันก็หยุดเดินเราย้อนรอยมันก็ถอยหลบเราเดินต่อมันก็เดินตามพอจะรอจะให้มันเดินทันมันก็เว้นช่วงห่างออกไปอีกนั้นอินพูดห้วนๆสั้นๆแต่ก็ฟังแล้วทุกคนเข้าใจสภาพที่แกจับรหัสนั้นได้อย่างดีที่สุดเอาว่าผีหลอกในระหว่างเราอยู่ในถ้ำแล้วกันแล้วก็เจตนาจะหลอกเฉพาะคนที่เดินหลังอนุชาสรุปให้ง่ายๆแต่ประกายบางสิ่งบางอย่างในแววตาของเขาที่มองเข้าไปในถ้ำไม่ได้มีความหมายเพียงง่ายๆแค่ประโยคที่พูดนั้นเขาเอ่ยต่อมาว่าตอนนี้เราก็ออกมาพ้นถ้ำแล้วนี่ทุกคนเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นว่าพักเรื่องนี้ไว้เป็นการบ้านก่อนเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเฉพาะขณะที่เราอยู่ในถ้ำก็ลืมมันซะแต่ถ้ายังมีอะไรลักษณะคล้ายๆกันอีกในหนทางข้างหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ทุกคนเคยผ่านป่าอาถรรพ์ลึกลับแถบนี้มามากกว่านี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแค่นี้อย่าเก็บมากังวลให้มันเสียหัวคิดเลยพี่กลางคะอย่าประมาทมองข้ามนะคะดารินเงียบอยู่นานแล้วเอ่ยขึ้นมาบ้างก็ไม่ได้ประมาทหรือมองข้ามซะหรอกถ้าน้อยไม่เชื่อมือพี่ก็เชื่อมือหนานอินได้ลงว่าถ้ามีลุงอินร่วมมาด้วยแบบนี้ทุกคนสบายใจเถอะไปๆเราอาจจะเสียเวลาค้นหาที่พักแรมของระพินที่ป่งน้ำร้อนอีกสักนิดหน่อยและนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญถ้าค้นไม่พบมันจะทำให้เราไม่แน่ใจว่าเราคำนวณทิศทางการเดินทางของเขาถูกหรือเปล่าไม่กล่าวอะไรมาอีกอดีตพรานชดกอดคอหนานอินเดินลงเนินปากถ้ำตามหลังพวกลูกหาบที่เห็นห่างลงไปทันทีโดยไม่ได้สนใจกับพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังอีกเชษฐาจึงสะกิดแขนน้องสาวกชยันให้ออกเดินตามบอกอย่างมีอารมณ์ขันว่าไปตามพรานใหญ่เข้าไปเถอะเราต้องยอมรับว่าขนาดนี้นะเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเขาแต่ให้ตายเถอะฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อนายกลางเสื้อใหม่จริงๆอ่ะให้มันดูเหมาะสมกับมาดของเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนเป็นรพันธ์ไพรวินยังไงล่ะนี่แหละพรานใหญ่คนที่สองไม่ได้ด้อยไปกว่าระพินไพรวันหรอกเขาพยายามจะทำตาให้เหมือนแต่ดูให้ตายยังไงก็ห่างไกลกันลิบจริงไม่น้อยดารินมองตามหลังพี่ชายกลางไปอย่างขมิ่นขมิ่นนิดนิดหล่อนมีความรู้สึกคล้ายๆชยันเช่นกันใช่ท่าทางของพี่กลางเขาเท่ไม่ย่อยไม่ย่อยหรอกแต่ถ้าเขามีอะไรเหมือนระพินมั่งไม่ต้องมากหรอกเอาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็คงไม่ไปติดแงกอยู่ในคุกของมรกตนครจนระพินกับพวกเราต้องไปตามลากตัวกลับออกมาหรอกนี่นี่สองคนนี่รวมหัวกันได้ดีแล้วเหรอเนี่ยพี่ชายใหญ่ทำเสียงดุมาเบา
จะไปนินทาอะไรพี่เขาถ้าไม่ได้กลางเราไม่มีทางจะออกเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยความมั่นใจขนาดนี้นะน้องสาวคนเล็กเงียบสังเกตเห็นได้ชัดจากสายตาของพี่ชายใหญ่ว่าการออกเดินทางมาในครั้งนี้ดารินผิดไปกับดารินคนก่อนชนิดคนละคนไม่ช่างพูดตอแยไม่ปากมากตรงข้ามกลับมักเงียบขรึมและมักกล้าชนิดบ้าดีเดือดเกินคาด

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่220

าถึงเส้นทางบนไหล่เขาอันเป็นทางโล่งกว้างใหญ่ราวกับใครมาตัดเป็นทางสำรองไว้อนุชาซึ่งหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วก็ชี้มือไปยังเส้นทางด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับที่พวกลูกหาบและขยินกำลังเดินกันลงไปเห็นหลังไวๆระพินกับพวกนั้นจะต้องเดินลงมาตามเส้นทางนี้แหละภายหลังจากผ่านบริเวณเส้นทางอันตรายบนไหล่เขาสูงที่ผมบอกไปแล้วทุกคนมองตามการชี้บอกของเขาจากจุดอันตรายที่เธอว่านี่กับที่เราลงมายืนอยู่นี่นะถ้าจะเดินสวนย้อนขึ้นไปห่างกันสักเท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน3กิโลกรัมเส้นทางกะยากครับแต่ถ้าเดินก็กินเวลาระหว่างครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีใครอยากจะเดินย้อนขึ้นไปดูบนบริเวณนั้นกับผมก็ได้นะจะได้เห็นกับตาว่ามันเป็นทางหมิ่นเหม่ขนาดไหนตอนนี้เวลาเรายังมีเหลือเฟือปล่อยให้ขยินกับพวกนั้นไปตั้งแคมป์คอยเราก่อนก็ได้เชษฐาโบกมือเสียเวลาไม่มีประโยชน์ลงจุดที่พักแล้วค้นหาตำแหน่งที่เขามาหยุดพักแรมกันเถอะทั้งคณะ5คนที่เพิ่งจะลงมาถึงถนนลาดลงเขานั้นเดินตามพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนเพียงแค่15นาทีหลังจากนั้นก็ถึงพื้นที่ราบในระหว่างป่าหินขยินที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ตะโกนโบกเวกโบกมือเรียกอยู่ย้อยๆบอกให้ทราบว่าพบตำแหน่งที่พักแรมและบริเวณก่อกองไฟแรมคืนตลอดจนหุงหาของพวกระพินแล้วซึ่งแม่นยำที่สุดตามการคาดหมายของอนุชาทุกอย่างทุกคนเร่งฝีเท้าให้ทันทีที่ได้รับการตะโกนบอกเช่นนั้นพวกลูกหาบปลงของและพักกันอยู่ตำแหน่งนั้นและทันทีที่ฝ่ายของเชษฐามาถึงก็มองเห็นหลักฐานกองไฟที่ก่อไว้ขนาดใหญ่ในชัยภูมิเหมาะอันแวดล้อมไปด้วยหน่อหินตลอดจนหลักฐานร่องรอยการพักแรมชนิดไม่มีอะไรจะต้องเคลือบแคลงสงสัยดารินสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยหล่อนจ้องที่ซากกองไฟและบริเวณอันเป็นที่พักนอนตลอดจนภูมิประเทศแวดล้อมส่วนชยันยิ้มพรายตกไหลอนุชาแม่แม่นยำมากกลางนายน่ะเข้าเป้าหมายได้ตรงเป๊ะเลยพรานชดไม่ใส่ใจกับอาการชมเชยของเพื่อนบอกมาแต่เพียงว่าไอ้การจะตามรอยกันไปทุกระยะนั่นมันไม่ลำบากหรอกชยันคนตั้ง20คนยกขบวนเป็นคาราวานใหญ่บ่ายหน้าไปทางไหนใครๆก็พอตามได้ถ้าเคยเดินป่ามาบ้างไอ้ที่ฉันหนักใจอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องการตามให้เห็นร่องรอยแต่มันอยู่ที่ว่าทำยังไงถึงจะตามให้ทันต่างหากเพราะถ้าทันได้เร็วเท่าไหร่เราก็หวังได้ตัวระพิงคืนเร็วเท่านั้นก่อนที่อะไรซึ่งเราคิดระแวงไว้มันจะสายเกินแก้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใช้วิธีแบบก้าวสกัดมันก็อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมากหากทายใจเขาผิดแต่ตามรอยแบบนี้มันก็ตามกันไปเรื่อยๆแหละรับรองว่าได้พบแหล่งที่เคยหยุดพักของเขาทุกครั้งเป็นระยะระยะไปทีเดียวนี่แหล่งน้ำหรือที่เรียกว่าโป่งน้ำร้อนน่ะมันอยู่ไหนเชษฐาถามกระโดดขึ้นไปยืนบนยอดหินเตี้ยๆลูกหนึ่งกวาดตามองไปรอบๆเท่าที่รัศมีสายตาจะมองไปได้โน่นครับห่างจากที่นี่ไปทางโน้นอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่เกิน50เมตรในวงแวดล้อมของป่าหินแบบนี้แหละครับแล้วทำไมเขาถึงมาเลือกวางแคมป์ตรงนี้ล่ะครับพี่กลางทำไมไม่อยู่ให้ชิดแหล่งน้ำนั่นซะเลยดารินถามทุกครั้งที่เห็นร่องรอยของระพินหล่อนมีความรู้สึกตื่นเต้นซ้อนกันขึ้นสองกรณีพร้อมกันคือทั้งดีใจเท่าๆกับใจหายที่ดีใจก็คือแม้ไม่ได้เห็นตัวเห็นแค่ร่องรอยครั้งล่าสุดก็นับว่าชื่นใจแล้วและที่ใจหายก็ด้วยความห่วงใยปริวิตกอาทรว่าป่านนี้เขาจะอยู่ที่ไหนภาวะใดและเมื่อไหร่จึงจะตามทันนี่เธอว่าเธอรู้จักระพินเข้าใจในชีวิตจิตใจของเขาได้ดีที่สุด
ก็ต้องค้นหาคำตอบเองสิในข้อที่ว่าทำไมสุภาพบุรุษไพรของเธอคนนั้นจึงเอาพวกนายจ้างมาพักอยู่ตรงนี้แทนที่จะเข้าไปยึดอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างที่เธอถามพี่ราชสกุลสาวกัดริมฝีปากเบาๆพี่ชายกลางมักจะมีเรื่องรวนและลองเชิงประชดประชันหล่อนอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่อยากจะถือสาอะไรเพราะรู้นิสัยดีอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจเป็นมรรคุเทศนำทางมาในครั้งนี้ย่อมเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับหล่อนซึ่งเขาแสดงให้เห็นอยู่แล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆหล่อนก็ไม่อยากจะปะทะคารมอะไรด้วยเพราะอย่างน้อยน้ำใจอันดีงามของพี่ชายกลางก็มีคุณค่าเหนือกว่ากิริยาท่าทีอันขวางของเขามากมายหลายเท่านักเอาละถ้างั้นน้อยก็จะลองทายดูแต่พี่ถูกไม่ทราบนะระพินน่ะเป็นสุภาพบุรุษไพรอย่างที่พี่ชายกลางพูดแดกดันจริงน้อยขอยืนยันในข้อนี้และบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลข้อนี้ของเขานั่นแหละเขาจึงเอาพวกนั้นมาพักอยู่ที่นี่แทนที่จะไปอยู่ชิดแหล่งน้ำซะเลยนี่มันต้องมีบทขยายความไอ้บอกแค่นี้ไม่มีใครเข้าใจได้หรอกโดยเฉพาะฉันชัยยันว่าจำเป็นจริงๆแล้วน่ะระพินเป็นมิตรและมีมารยาทดีต่อสัตว์ป่าทุกตัวด้วยหล่อนบอกมาอย่างรวดเร็วฉับฉานเขาจะไม่แสดงการเห็นแก่ตัวหรือรังแกสัตว์เลยยกเว้นเจตนาจะล่าเท่านั้นบริเวณนี้พี่กลางกับลุงยินก็บอกแล้วนี่ว่าแห้งแล้งมากมีแหล่งน้ำอยู่แค่แหล่งเดียวเท่านั้นพวกเขาเองต้องอาศัยแหล่งน้ำนี้จึงมุ่งหน้ามาพักที่นี่แต่พวกสัตว์ป่าละแวกนี้หรือห่างไกลออกไปก็จะต้องอาศัยแหล่งน้ำยังชีพเหมือนกันถ้าหากเขาเอาพวกนายจ้างไปพักอยู่ใกล้แหล่งน้ำจนชิดซะเลยพวกสัตว์มันก็จะหิวน้ำจะลงมากินน้ำก็คงไม่กล้าลงกินเท่ากับไปกันท่าขวางทางมันดาพินถึงได้หยุดพักอยู่ตรงนี้เปิดโอกาสให้สัตว์ได้แอบเข้ามาอาศัยแหล่งน้ำแหล่งเดียวกันนั้นได้บ้างถูกต้องไหมลุงอินประโยคหลังหล่อนหันไปถามหนานอินซึ่งกำลังพิจารณาท่อนฟืนดุ้นโตๆที่ถูกพรากออกจากกันเป็นการราไฟซึ่งท่านนำมาก่อใหม่ก็ย่อมทำได้อย่างสบายพรานครูผู้เฒ่าเงยหน้าขึ้นหัวเราะเฉยๆตามประสาของแกนายหญิงพูดถูกแล้วนายรพินแกไม่เอาเปรียบสัตว์บาหรอกแล้วนั่นน่ะเป็นบารมีเป็นตบะอีกชนิดหนึ่งของแกที่ทำให้แกเป็นเจ้าป่าอยู่ได้ไม่ว่ากับคนป่าหรือสัตว์ป่าส่วนหม่อมราชวงศ์อนุชาบอกมาสั้นๆแต่เพียงว่าเออเก่งใช้ได้แล้วก็หันมาถามพี่ชายใหญ่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดว่าเอาไงครับพี่ใหญ่เราจะวางแคมป์ทับรอยตำแหน่งเดิมของระพินหรือจะเลือกหาชัยภูมิอื่นครับโดยไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาหม่อมราชวงศ์เชษฐาอดีตท่านทูตทหารบกตอบทันทีที่ไหนก็ตามที่ระพินหยุดพักวางแคมป์แปลว่าตำแหน่งนั้นน่ะเหมาะควรที่สุดแล้วเราก็ควรจะพักซ้ำรอยเดิมเขานี่แหละไม่จำเป็นต้องย้ายไปที่อื่นให้เสียเวลาหรอกเมื่อเป็นคำสั่งเช่นนั้นพรานชดก็บอกกับพวกลูกหาบสั่งการทันทีแล้วชั่วไม่นานแคมป์ที่พักชั่วคราวก็ถูกวางลงตำแหน่งนั้นอย่างรวดเร็วการก่อฟืนไฟก็แทบจะไม่ต้องไปหาเศษไม้มาเพิ่มเติมอีกมากมายนักอาศัยฟืนเก่าที่พวกของรพินใช้ไว้ก่อนแล้วและยังคงเหลืออยู่อีกมากนำมาก่อไฟเข้ามีเศษฟืนอีกหลายท่อนลักษณะเหมือนถูกใครจับโยนขว้างกระเด็นกระจัดกระจายรอบด้านไปหมดซึ่งอนุชาอธิบายให้ทุกคนทราบว่ามันเป็นการกระทำของช้างป่าที่เดินมาพบตำแหน่งพักแรมของมนุษย์เข้าและสันดานของช้างป่าทุกตัวย่อมเป็นไปตามปกติธรรมดาของมันเช่นนี้เองคือสิ่งใดก็ตามที่ผิดแปลกไปจากสภาพของป่าดงโดยเกิดจากฝีมือมนุษย์ถ้ามันพบเข้า
มันก็จะต้องจัดการหรือทำลายซะด้วยความขัดลูกในตาแต่เป็นการกระทำภายหลังจากที่คณะมนุษย์ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วและมันเดินมาพบภายหลังระหว่างที่ลูกหาบกระเตรียมที่พักซึ่งถึงแม้จะบ่ายจัดลงมาเต็มทีแล้วแต่ก็ยังสว่างจ้าอยู่ตลอดทั้งแนวดงบริเวณนั้นเชษฐาก็บอกว่ามีเวลาเหลือเฟือสำหรับการหยุดพักของเราวันนี้กลางพาไปดูแหล่งน้ำและสำรวจบริเวณรอบๆหน่อยสิเผื่อจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมขึ้นครับผมก็กำลังจะชวนอยู่ทีเดียวอ่ะน้อยชยันถ้ายังไม่เหนื่อยเกินไปนักก็มาไปด้วยกันก็ได้ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วถ้าใครคิดจะอาบน้ำก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยแล้วกันเชษฐาชยันและดารินหันไปรื้อค้นเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการที่จะสะสางร่างกายโดยเร็วเพราะไม่ได้อาบน้ำกันมาตั้งแต่วานนี้แล้วส่วนอนุชานะไม่อีนังขังขอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อกลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกครั้งเขาก็เหมือนกับพรานป่าพื้นเมืองอาชีพคนหนึ่งนั้นอินกับขยินถูกมอบหมายคุมพวกลูกหาบจัดการกับที่พักให้เรียบร้อยรวมทั้งการหุงหาเชษฐามอบวิทยุมือถือรับส่งของตนเองไว้ให้พรานครูผู้เฒ่าไว้เครื่องหนึ่งก่อนที่จะผละไปโดยอธิบายวิธีใช้ให้แกทราบเพื่อว่าถ้าจำเป็นก็จะติดต่อผู้จาสั่งความอะไรกันได้ระหว่างที่กลุ่มเจ้านายทั้งหมดออกเดินไปที่แอ่งน้ำและสั่งให้แกตรวจหาเศษวัสดุในกองขยะซึ่งพวกของระพินโกยใบไม้แห้งสุมบังซ่อนไว้สั่งว่าตรวจหาตามขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ด้วยนะถ้าพบอะไรแปลกผิดสังเกตไปก็เตรียมเอาไว้พวกฉันดูด้วยแต่ถ้าไม่มีอะไรนอกจากเศษเครื่องกระป๋องก็กลบทิ้งไว้ตามเดิมแล้วกันพี่ชายใหญ่ของคณะรอบคอบทีท่วนเสมอการพบที่พักแรมของคณะระพินอันล่วงหน้าไปก่อนนั้นเขาจะพิถีพิถันเป็นพิเศษในการตรวจดูตามเศษขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ซึ่งนอกจากการแกะรอยติดตามธรรมดาแล้วยังใช้หลักเกณฑ์ของนักสืบสวนกันอีกด้วยวัตถุใดๆก็ตามที่คนชุดนั้นทิ้งไว้บางทีมันจะช่วยอ่านออกได้ถึงสภาพขณะที่มาพักแรมกันอยู่ว่าได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในลักษณะไหนซึ่งไม่ควรจะมองผ่านไปซะแผงกระดาษตะกั่วเซียนยาที่แกะทิ้งไว้จะบอกให้รู้ว่าเป็นยาชนิดใดกินแก้อะไรหลอดฉีดยาเศษพลาสเตอร์ตลอดจนเศษเครื่องใช้อื่นๆทุกชนิดพอจะทายเหตุการณ์ได้ทั้งสิ้นการแกะรอยสับตลอดจนอ่านรหัสต่างๆในวิชาพรานมันก็ไม่ผิดอะไรกับการแกะรอยคนในวิชาสืบสวนเช่นกันอาศัยจากหลักฐานร่องรอยที่ทิ้งไว้และพี่น้อง3คนกับเพื่อนตายอีก1คนรวมเป็น4ก็แยกจากคณะลูกหาบทั้งหมดที่กำลังช่วยกันทำงานเตรียมที่พักอยู่บ่ายหน้าโดยการนำของอนุชาไปยังแหล่งน้ำนั้นทันทีเดินกันเพียงชั่วครู่เดียวเลาะลัดไปตามแนวของป่าหินสูงสูงต่ำต่ำสลับไปกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งเว้นระยะกันขึ้นอยู่ห่างอนุชาก็นำทั้งหมดมาถึงบริเวณแอ่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากตาน้ำใต้พื้นหินลงไปอันมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำซับซึ่งชาวป่าเรียกกันว่าโป่งน้ำร้อนทั้งหมดพากันเดินสำรวจไปรอบๆแอ่งน้ำนั้นซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ว่าไม่เกิน 7-8 วันที่แล้วมานี่เองคณะของรพินได้มาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามอันเนื่องจากบริเวณรอบด้านส่วนมากเป็นหินล้วนๆพื้นแข็งมากจึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ทั้งสิ้นนอกจากขณะที่มาถึงนั้นมีรอยเท้าเล็กๆของกระจงย่ำกับพื้นเป็นจุดของน้ำตามรอยที่มันเพิ่งจะผละออกแล่นหนีไปก่อนหน้าที่ทุกคนจะมาถึงเพียงเล็กน้อยเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดพอสมควรทีเดียวแม้ว่าจะเป็นแอ่งจำกัดไม่มีการไหลเวียนถ่ายเทและไม่กว้างใหญ่นักปราศจากมูลสัตว์หรือซากสกปรก
นอกจากใบไม้แห้งที่ถูกลมปลิวพัดให้ลงมาลอยฟ้องอยู่บ้างในบางแห่งบนผิวน้ำและที่ก้นลงไปก็เป็นซากใบไม้ที่แช่เปื่อยอยู่ชั่วนาตาปีมองเห็นเป็นสีเทาๆอยู่เบื้องล่างคล้ายพื้นดินไก่ฟ้าคู่หนึ่งกำลังเดินต๊อกต๊อกตามกันลงมาจากทางด่านลาดของหมู่หินฟากหนึ่งหมายจะลงมาดื่มกินน้ำพอเห็นกลุ่มมนุษย์เข้ามาเดินเกะกะกันอยู่ริมบริเวณนั้นก็บินปร้อผ่านพ้นหมู่หินที่งอกเป็นทิวอยู่ทั่วไปอย่างตกใจดารินมองตามอย่างสงสารชายันก็สะกิดแขนบอกเบาๆว่านั่นไงต้นเหตุที่ระพินไม่ยอมมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ตามที่เธอว่าดารินยิ้มเศร้าๆมองตามสัตว์ปีกสวยงามนั้นไปจนลับตาแล้วกระโดดข้ามตามโขดหินออกตรวจตราบริเวณไปอย่างอิสระแต่พอหล่อนจะลับเหลี่ยมโขดหินพ้นไปจากสายตาเชษฐาก็ร้องห้ามไว้โบกมือเรียกให้กลับมารวมกลุ่มหรือมิฉะนั้นก็ให้อยู่ในระยะที่สายตาของพรรคพวกจะมองเห็นซึ่งหล่อนก็ปฏิบัติตามโดยดีเพราะไม่อยากจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแหล่งน้ำมันจำกัดถ่ายเทไม่ได้ท่านทูตทหารบอกกับน้องชายผู้คุกเข่าลงวักน้ำขึ้นมาลูบหน้าแต่สังเกตดูว่ามันก็สะอาดพอที่จะใช้ดื่มกินได้ภายหลังใส่ยาฆ่าเชื้ออีทีนี้พวกเรามานี่ก็อยากจะอาบน้ำด้วยถ้าเป็นทาน้ำไหลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแอ่งแคบๆแค่นี้เองสบู่ก็เหงื่อใครความสกปรกมันจะพลอยทำให้น้ำสกปรกไปด้วยเราไม่ควรจะทำให้แหล่งน้ำนี่สกปรกเพราะความมักง่ายหรือเพียงแค่อยากสบายตัวนะอนุชาสังเกตดูสภาพน้ำนั้นอีกครั้งและพูดว่าครับผมก็รู้สึกว่าขณะที่ระพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่ก็คงจะไม่ยอมให้ใครลงไปอาบน้ำถูสบู่ในแอ่งนี่เหมือนกันแต่เรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับถ้าเราจะอาบน้ำก็เรียกลูกหาบให้เอาถังพลาสติกมาให้แล้วเราก็จัดตักน้ำในแอ่งนี่ใส่ถังหิ้วไปอาบหลังโขดหินที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งก็เป็นห้องน้ำอย่างดีโดยไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับลงมารวมอยู่ที่แอ่งนี่ให้ไหลไปสู่ที่ต่ำทางอื่นซะเราก็จะรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำนี้ไว้สำหรับสัตว์ป่าหรือชาวป่าที่จะแวะเข้ามาอาศัยได้ต่อไปครับดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าดีมากทีเดียวเชษฐาเห็นชอบด้วยอนุชาจึงใช้วิทยุประจำตัวขึ้นมาเปิดเรียกทันทีอึดใจเดียวเสียงเนอๆของนันอินก็ดังตอบมาช่วยให้ขยินหรือใครก็ได้ที่ตัวโตๆแข็งแรงหน่อยนะเอาถังพลาสติกขนาดใหญ่มาที่แอ่งน้ำนี่สัก2ใบอ๋อให้เอาหม้อสนามติดมาสักใบด้วยนะหม้อสนามที่อนุชาให้เอามาด้วยก็เพื่อให้ใช้แทนขันที่จะให้พักพวกตักอาบนั่นเองเสียงนั้นอินรับคำบอกว่าจะสั่งให้ขยินเป็นผู้นำสิ่งของที่ต้องการมาให้

มองอย่างปราศจากจุดหมายปลายทางด้านทิศใต้ลมพัดโชยมาอ่อนๆ นาสิกประสาทของหลอนสัมผัสเข้ากับกลิ่นชนิดหนึ่งครั้งแรกมันเจือจางก่อนต่อมาเมื่อลมพัดแรงขึ้นกลิ่นก็ยิ่งจัดหลอนลุกขึ้นยืนทันทีสามชายที่กำลังยืนสนทนากันอยู่ริมแอ่งเห็นอาการผิดปกตินั้นจับมองมาเป็นตาเดียวอะไรเหรอน้อยชายันร้องถามขึ้นมาหญิงสาวทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วเรียกพี่ชายกลางโดยเร็วพี่กลางคะลองขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้กันน้อยหน่อยสิไม่ทราบจมูกน้อยผิดปกติไปเองหรือเปล่าอนุชาทำหน้าสงสัยเพราะในระดับที่ต่ำลงไปทั้งสามคนยังไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นเขาไม่พูดอะไรแต่ปีนขึ้นไปบนก้อนหินยืนเคียงกับน้องสาวทันทีสีหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจภายหลังจากร่อนจมูกสู่หาทิศทางที่มาของกลิ่นอยู่ครู่เดียวก็จูงมือน้องสาวกระโดดลงมายังเชษฐาและชยันทันทีมีซากเน่าช่วยกลิ่นมาจากทางด้านใต้ระดับต่ำลงไปทางด้านนี้ครับไม่ห่างไกลนักซากเน่าเหรอเชษฐาและชยันอุทานออกมาเบาๆเสียงเดียวกันขมวดคิ้วครับไม่ผิดไปหรอกครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่ะตามผมมาครับก่อนที่ทั้งหมดจะเคลื่อนจากที่ก็เห็นร่างสูงใหญ่ของขยินหิ้วถังพลาสติกขนาดเครื่อง2ใบเดินเทิงลับทางด้านของป่าหินตรงเข้ามายังแหล่งน้ำอนุชาร้องสั่งให้วางถังน้ำไว้ตรงนั้นก่อนแล้วชวนขยินให้เดินตามไปด้วยจะไปไหนกันนายขยินถามเฮ้ยนะหุบปากแล้วก็ตามมาแล้วกันพรานชดบอก4คนบวกอีก1ที่เพิ่งจะเข้ามาสมทบก็ออกบ่ายหน้าเดินไปตามหมู่ก้อนหินทางที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นทันทีโดยการนำของอนุชาซึ่งคล่องแคล่วเท่าๆกับคนดงยิ่งห่างแหล่งน้ำออกไปในแนวลาดลงต่ำกลิ่นนั้นก็ยิ่งโชยรุนแรงขึ้นทุกทีจนขยินผู้ไม่ทราบอะไรมาก่อนก็สัมผัสได้ร้องออกมาว่านายอะไรมาตายอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยภาวนาขออย่าให้เป็นศพคนก็แล้วกันดารินบอกเสียงแสดงความไม่เป็นสุขนักทุกคนอยู่ในภาวะพิศวงและร้อนใจแล้วคำตอบก็ปรากฏชัดเมื่อทั้งหมดลับเหลี่ยมหินใหญ่สูงท่วมศีรษะก้อนนึงโผล่มาพบอย่างกระทันหันห่างเพียงแค่6-7วาเท่านั้นทั้งหมดอุทานแซ่ดเสือซากนั้นเป็นซากที่กำลังยุบโทรมแล้วของเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่นอนตะแคงอยู่ซากเน่าของมันมีรอยสัตว์บางชนิดกัดแทะกินเป็นอาหารตามธรรมชาติของซากที่ตายอยู่กลางดงซึ่งย่อมจะตกเป็นอาหารของสัตว์ที่มาพบเข้ามดและแมลงกลุ่มรุมเต็มไปหมดสภาพของมันนอนตะแคงอาการที่เคยขึ้นอืดทึดบัดนี้โทรมลงบ้างแล้วทันทีที่อนุชาปราดเข้าไปพิจารณาอย่างรวดเร็วดารินเชษฐาและชยันพยายามกลั้นใจระงับกลิ่นอันเหม็นอย่างรุนแรงนั้นพลูเข้าไปสมทบพร้อมกับขยินทั้งหมดรุมล้อมกันอยู่ที่ซากนั้นอย่างพิจารณาแต่ความเหม็นเน่าเมื่อเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆทำให้ยังไม่มีใครอ้าปากพูดคำใดก่อนทั้งสิ้นอนุชาโบกมือเป็นสัญญาณให้พรรคพวกหลบห่างออกไปยืนเหนือลมก่อนคงมีเฉพาะเขากับขยินเท่านั้นที่เข้าไปดูจนชิดอึดใจใหญ่จึงถอยออกมาตายมาประมาณ7-8วันแล้วล่ะครับจมูกน้อยไวมากที่เป็นต้นเหตุให้มาพบกับซากไอ้เสือตัวนี้เหตุผลในการตายล่ะเชษฐาถามกลางแสกหน้าครับเหนือระดับลูกตาขึ้นไปนิดเดียว
มีรูของกระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่เจาะผ่านกะโหลกนัดเดียวเท่านั้นเองครับดับเครื่องสนิทซึ่งการยิงแบบนี้ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยต่อไปละระพินเหรอเชษฐาชัยยันอุทานพร้อมกันส่วนดารินยืนเบิกตาโพลงอนุชายิ้มเครียดๆเอามือขยี้จมูกพยายามหันไปทางที่ไม่มีกลิ่นแล้วสูดหายใจลึกโอกาสไหนบ้างล่ะที่คนเราจะยิงเข้ากลางแสกหน้าเสือได้นอกจากขณะที่มันกระโจนสวนเข้าใส่เท่านั้นแล้วคนที่จะยิงเสือตัดประสาทสมองชนิดนัดเดียวจอดผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครทำนอกจากคนที่ชื่อรพินตัวปัญหาที่เรากำลังออกมาตามกันอยู่ขณะนี้แล้วอนุชาก็หันไปส่งภาษากับขยินพักเดียวขยินจึงบอกกับทุกคนว่าไม่มีใครหรอกนายที่ยิงเสือตัวนี้นอกจากนายรพินคนเดียวเท่านั้นแหละดูจากรอยกระสุนเข้าก็รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่พอจะเดาถูกไหมชยันถามมางงงก็เป็นการแลกหมัดกันนั่นแหละระหว่างรพินกับไอ้เสือตัวนี้มันกระโจนสวนเขาก็ยิงเข้าให้ด้วยจุด .458 แต่เข้าใจว่าสถานที่เกิดเหตุคงไม่ใช่ตรงนี้นะอาจจะเป็นละแวกใกล้ๆแอ่งน้ำนั่นแหละพอเสือตายก็คงจะขี้เกียจขุดหลุมฝังให้เสียเวลาก็เลยให้พวกลูกหาบหามาวางทิ้งไว้ให้เป็นเหยื่อสัตว์ป่าตรงนี้นั่นไงไม้คานหามยังอยู่นั่นไงพร้อมพูดอนุชาผู้ชำนาญต่อเหตุการณ์ของป่าก็ชี้มือไปยังไม้ท่อนขนาดเท่าข้อมือมีรอยถูกตัดออกจากต้นเดิมของมันหยาบๆยาวขนาดสองวาโยนทิ้งอยู่ใกล้ๆด้วยพร้อมกับบอกต่อไปว่าถ้าทายไม่ผิดที่รพินสั่งให้พวกนั้นหามมาทิ้งไว้ตรงนี้ก็เพราะที่นี่นะเป็นบริเวณต่ำกว่าแอ่งน้ำนั่นเวลาซากมันเน่าเฟะ

ารินรีตามองซากเสือนิ่งเขม็งยังก็จะเพ่งไงมันฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าเหตุการณ์ให้หล่อนฟังอย่างนั้นแหละชยันเป่าลมออกมาจากปากนี่เป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เราพบโดยไม่คิดว่าจะพบแต่เราไม่ถูกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะอะไรอย่างไรรพินถึงได้มาฟาดไอ้เสือตัวนี้เข้าบริเวณนี้แล้วมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์แบบจวนตัวกระทันหันแน่ๆล่ะฉันไม่คิดนะว่าไอ้เสือตัวนี้จะกล้าบังอาจจู่โจมเข้าเล่นงานรพินโดยตรงมันอาจจะพุ่งเข้าใส่ใครคนใดคนหนึ่งในคณะนายจ้างแล้วนายนั่นน่ะในฐานะพรานคุ้มกันระวังคุมเชิงอยู่ก็กดตูมเขาให้รูปการมันไม่น่าจะเป็นไปอย่างอื่นเชษฐาให้การคาดคะเนจากประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับบุคคลผู้นั้นมาก่อนอนุชากับขยินชวนกันเดินสำรวจบริเวณใกล้เคียงอีกครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมในที่สุดก็เดินกลับมาที่เก่าพยักหน้ากลับไปที่แอ่งน้ำกันเถอะครับใครจะอาบน้ำอาบท่าก็ทำกันซะโดยเร็วจะได้กลับแคมป์ทานอาหารกันยังงงๆต่อหลักฐานที่เห็นอยู่ทุกคนรวมทั้งขยินเดินเกาะหมู่ย้อนกลับมายังแอ่งน้ำอีกครั้งพอลับมุมก้อนหินถึงตำแหน่งที่ขยินวางถังน้ำไว้ทั้งหมดก็แทบพังงะหลังอีกครั้ง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายที่สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายกิติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยมีนางนวรัตน์เสนวัฒน์รองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอธิบดีอัยการภาค5กล่าวว่าตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศข่มสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสลับที่ความหมายเปลี่ยน
10: เมื่อวานได้ยินพี่ก้อยบอกกับพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดีพอขึ้นรถเมย์ก็มีคนลุกให้นั่ง
11: ทุกวันนี้หายากแล้วนะคนใจดีอย่างนี้
12: อะไรใครใจดีใครดีใจ
10: ไม่มีอะไรหรอกพี่ก้อยเขามีคนลุกให้นั่งบนรถเมย์เลยบอกพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดี
11: พูดถึงดีใจกับใจดีใครสังเกตอะไรได้บ้าง
12: ฉันรู้ทั้งสองคำมีคำว่าดีและใจแต่สลับที่กัน
10: ใจดีก็แปลว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายอย่างเช่นพี่เก่งกับพี่ก้อยใจดีซื้อของมาให้เรากินบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่ของพี่เก่งพี่ก้อยก็ใจดีชอบไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการส่วนดีใจแปลว่ายินดีชอบใจพอใจเช่นพี่เก่งดีใจที่สอบได้ที่1
11: คำว่าใจดีหมายถึงมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายส่วนดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนมาตรการเตรียมความพร้อมตักบาตรพระ 1,000 รูปเมืองยะลา235ปีถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่การจัดกิจกรรมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวน3จุดประกอบด้วย1โรงเรียนรัชตะวิทยา2โรงเรียนสตรียะลาและ3สนามโรงพิธีช้างเผือกโดยมาตรการการอำนวยความสะดวกประชาชนและการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งกองอำนวยการร่วมและจะทำการปิดถนนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานตั้งแต่เวลา 19:00 น.ของวันที่12กันยายน2519เป็นต้นไปพร้อมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่การเข้างานกำหนดทางเข้า3ช่องทางประกอบด้วย1แยกถนนวงเวียน3 2แยกวิทยาลัยชุมชนและ3สนามโรงพิธีช้างเผือก
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเหตุเพราะรองเท้าแตะ
13: ไปพ่อวันนี้หนูจะเป็นคนขับรถให้พ่อเองพ่ออยากจะไปเที่ยวที่ไหนบอกลูกคนนี้ได้เลยจ้า
14: ไปสิงั้นไปกินข้าวที่ห้างกัน
13: ได้เลยไปลอด
14: เดี๋ยวแล้วทำไมใส่รองเท้าแตะล่ะดูสิขับรถแล้วมาใส่รองเท้าแตะได้ยังไงกันน่ะพ่อเคยได้ยินว่ามันผิดกฎหมายด้วยนะลูก
13: จริงป่ะนี่พ
14: ่อ
13: โหกะจะวันชิลๆใส่แตะบ้างงั้นหนูไปเปลี่ยนก่อนนะพ่อ
15: เดี๋ยวก่อนค่ะฟังทางนี้สักครู่ก่อนการใส่รองเท้าแตะขับรถผิดกฎหมายก็จริงแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะผู้ขับรถบรรทุกและผู้ขับรถรับจ้างเช่นรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถนำเที่ยวหากฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทกรณีรถยนต์ส่วนตัวถือว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ควรสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อดีกว่าไหมคะ
13: เข้าใจแล้วค่ะพ่องั้นหนูไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบดีกว่าจะได้ปลอดภัยทั้งหนูแล้วก็พ่อด้วย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

คิดมึงที่รับแม่ก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ต้องไอ้คิดแม่

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคำที่เข้าคู่กัน
10: นกบินฉวัดเฉวียนแวะเวียนกระซุบกระซิบน้อนคานกระดุกกระดิบดุกดิกกระซิกกระซีสวัสดีจ้าก้าวแต้มหน้าตายิ้มแย้มอารมณ์ดีจริงนะ
11: เพลงเพราะจังใครแต่งนะ
10: เพลงนี้ฉันแต่งเองนะแต่ยังไม่จบฉันคิดคำอ่านแล้วมันมีเสียงข้างท้ายเหมือนสะบัดเสียงน่ะ
11: ไหนเธอร้องให้ฟังอีกทีสิ
10: ได้เลยฟังนะนกบินฉวัดเฉวียนแวะเวียนกระซุบกระซิบน้อนคลางกระดุบกระดิบดุกดิกกระซิบกระซี
12: คำบางคำเป็นคำคู่ที่มีเสียงไพเราะและมีจังหวะที่ชวนให้สนุกเช่นฉวัดเฉวียนกระดุบกระดิบกระซุบกระซิบกระซิบกระซี
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลายกระดับแจ้งเตือนภัยเรียลไทม์ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศน้ำรับมือวิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีผู้แทนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมถึงยกระดับระบบการติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลในระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์สมดุลน้ำความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศน้ำระหว่างหน่วยงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาและการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที
2: ่จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจการเกษตรไทยหดตัวลงจากสาเหตุการค้าระหว่างประเทศลดลงเพราะหลายประเทศลดการนำข้าวผลผลิตการเกษตรและปิดประเทศการค้าภายในประเทศชะลอตัวเพราะการจัดจำหน่ายและการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคล่าช้าส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลใจในความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านเช่นตลาดจึงทำให้ผลผลิตที่นำมาขายตกค้างและเกิดการเน่าเสียเพราะกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงนอกจากนี้การจ้างแรงงานที่ลดลงในทุกภาคส่วนทำให้เกษตรกรที่พึ่งพิงรายได้นอกจากภาคเกษตรไม่มีงานขาดรายได้และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกับภูมิลำเนาจากปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทำให้เกิดสภาวะหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงินตามมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-940-5550สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกร
12: ณ์ไปด้วยความละเอียดเป็นไปด้วยความเย็นเป็นไปด้วยความหนักแน่นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเต็มรูปแบบส่วนอื่นใดเป็นภายนอกเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเหตุอื่นใดก็ว่าดีแต่ว่าส่วนของใจเราบางทีมันก็ยังเดือดร้อนอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้การมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จึงเป็นการบูชาด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงวางหลักการสอนไว้อยู่ดังที่ท่านทั้งหลายได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาอยู่ว่านอกจากจะไม่ทำชั่วแล้วจะต้องทำความดีให้มากขึ้นนอกจากจะทำความดีแล้วจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์การที่ใจจะบริสุทธิ์ได้นั้นคือความเข้าใจถ้าเรายังไม่เข้าใจมันก็ไม่บริสุทธิ์การที่จะบริสุทธิ์ได้ต้องมีจิตที่นิ่งที่สงบจิตที่ว่างที่เย็นลงไปคำว่ารู้ได้ตามความเป็นจริงนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดเราเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรในส่วนของการแก้ปรับปรุงตัวเองจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอในข้อวัดปฏิบัติกับชีวิตประจำวันเราก็ได้จากประสบการณ์ชีวิตจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องถูกใจหรือได้อย่างใจเมื่อไม่ได้ดังใจหรือถูกใจนั้นคือสิ่งที่มีอยู่เนื่องจากเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนว่าเราควรจะทำอะไรเมื่อเราจะทำอะไรเราต้องตั้งจุดในสูงสุดชีวิตของเราว่าจะทำอะไรเช่นเราตั้งเป้าว่า3เดือนนี้เราควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไม่ขาด3เดือนนี้เราควรจะทำบุญตักบาตรไม่ขาด3เดือนนี้เราควรจะประกาศศีลของตนทุกวันโกนวันพระ3เดือนนี้เราควรจะมีอะไรเป็นพิเศษเช่นมาวัดนั่งสมาธิฟังธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทำให้หล่อหลอมจิตใจของเราได้ดีขึ้นคนเราถ้าไม่มีจุดสูงสุดของชีวิตไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนมันก็ยากเหมือนกับการพัฒนาบ้านเมืองถ้าเราไม่เขียนบนกระดาษให้ชัดเจนแจ่มแจ้งตกลงกันก่อนการพัฒนาแผนผังบ้านเมืองก็จะไม่เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีแรงแห่งความอธิษฐานหรือความตั้งใจว่าเราจะทำดีที่สุดเราจะพูดดีที่สุดและเราก็พยายามจะคิดดีที่สุดจุดสูงสุดของชีวิตอยู่ที่ความเข้าใจคนเราจะมีความบริสุทธิ์ต้องเข้าใจถ้าเราต้องเข้าใจต้องอาศัยจิตที่มีพลังแห่งความสงบอยู่บ้างตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจวิเคราะห์วิจารณ์ตั้งใจกำหนดตั้งใจอะไรก็ให้มันอยู่กับจุดนั้นครั้นเมื่อเราฝึกจนเกิดความชำนิชำนาญความละเอียดของจิตของใจเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์ในการที่จะวิเคราะห์ในอันจะต้องวิจารณ์เลวโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยความแยบคายนั่นหมายถึงการ

มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม้ว่าพระองค์จะไม่สอนผู้หนึ่งผู้ใดพระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เนื่องด้วยจากความที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ชื่อว่าพระควโตจึงได้พยายามประกาศศาสนธรรมสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจให้บรรดาชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามว่าอย่างนี้เป็นอมตะนะสัจจังเวอมตะวาจาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรความจริงก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าต้องล้มเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 84,000 มาทำขันก็ไม่มีใครจะไปแก้ไปเพิ่มไปลดความจริงยังพิสูจน์ได้ไม่ล้าสมัยไม่มีทันสมัยเป็นของที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายการประกาศศาสนธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความกรุณายิ่งใหญ่คือมีลักษณะอยากให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ดังพระองค์ที่พ้นทุกข์แล้วเมื่อท่านทั้งหลายมาเข้าใจเจตนาอย่างนี้ด้วยพระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เรียกว่าอรหัตโตอรหัตโตหมายถึงผู้ที่มีความบริสุทธิ์เต็มพระทัยพระองค์ได้รู้ได้เห็นอะไรก็เป็นไปได้ความจริงคำสัตย์ไม่ใช่เรื่องของการยกเมฆไม่ใช่เรื่องของการที่จะบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่อย่างนี้ไม่เชิงอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอต้องเป็นเหตุที่พิสูจน์ได้ทุกรูปแบบในหลักศาสนาจึงบอกเอหิปัสสิโกเชิญชวนทุกคนมาฝึกมาปฏิบัติได้เชิญชวนทุกคนมาฟังมานั่งสมาธิได้เชิญชวนทุกคนได้ทำตามได้แล้วเธอจะได้รู้ว่ากาลิโกไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ถ้าทุกคนเห็นว่าเหมาะดีงามแล้วจงปฏิบัติให้เกิดความจริงในใจเจ้าของเรื่องของการปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่ามีความบริสุทธิ์สุดส่วนของชีวิตที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องเลวไหลจิตใจของเราเมื่อกำลังสมาธิดีแล้วมันช่างมีเหตุผลของการรองรับสิ่งต่างจนที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นพระปัญญาที่รู้ชอบโดยพระองค์เองก่อนหน้านั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสอนพระพุทธเจ้าเรื่องอย่างนี้เช่นนี้ไว้ก่อนหากจะเป็นไปในลักษณะของฌานรูปฌานอรูปฌานเท่านั้นเองหากไม่ได้มีเหตุอื่นใดที่สอนไว้อย่างที่พระองค์ได้สอนเมื่อพระองค์ประกาศความจริงด้วยพระปัญญาอย่างที่เข้าใจว่านิจจังในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอนิจจังในความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดอนิจจังกับทุกชีวิตที่มีอยู่คือไม่มีอะไรที่เราจะไปบอกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เสมอไปเมื่อเรามีความดีพร้อมเราจะอยู่เราก็ดีเราจะไปเราก็ดีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่กับทุกคนเมื่อเรามีความดีพอแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นอาศัยใจเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งทุกคนก็พยายามศึกษาและปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจของการให้ทานคือเสียสละส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีไม่งามแม้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุทานก็เป็นส่วนประกอบอาศัยการที่ท่านทั้งหลายมีความเป็นปกติพยายามจะรักษาความเป็นปกติของตัวเองให้ได้ปกติของคนคือรักตัวกลัวตายปกติของคนเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงไม่กล้าที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่กล้าที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นไม่กล้าที่จะละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่ความมีเจ้าของมีอยู่การที่เราทั้งหลายไม่ต้องการคำเท็จคำหยาบเราก็ไม่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องรู้อกเขาอกเราใจเขาใจเราซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานความรักความเมตตาความมีน้ำใจในหมู่ในคณะถ้าเราพูดจาตรงไปตรงมาซึ่งเป็นคำที่ดีมีเหตุมีผลซึ่งจะยังประโยชน์ส่วนใหญ่จากการพูดออกไปให้เกิดประโยชน์ได้เราค่อยพูดสิ่งนั้นบางทีมันเป็นเรื่องจริงก็จริงอยู่แต่ถ้าดูแล้วมันทำลายหมู่คณะและไม่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เราก็เฉยซะที่สุดเราก็จะดีได้ด้วยการลักษณะของการเพลิดเพลินอยู่กับงานเกินไปกับเงินเกินไปแม้ที่สุดถ้าเราเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนไม่มีเวลาแยกแยะไม่มีเวลาวิเคราะห์วิจารณ์ย่อมเป็นการเสพย่อมเป็นการติดย่อมเป็นการจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องคอยระวังในเรื่องของการอยู่กับชีวิตประจำวันพยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าเรามาอย่างคนไม่มีอะไรเราก็จะอยู่อย่างคนไม่มีอะไรแม้แต่ไปเราก็คงไม่มีอะไรจากที่เราปรากฏเช่นนี้ใจเราก็จะยอมรับมีแต่คุณงามความดีที่เรามีชีวิตอยู่ได้ประกอบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทเป็นบุคคลที่ยอมรับกฎเกณฑ์ของการมีอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราส่วนลึกก็จะรับผิดชอบส่วนนี้เพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทำเองและเราก็เป็นคนทำเองอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายในพยายามกันกรองความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่และเราจะได้ไม่เผลอตัวเผลอใจมีเวลาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยลักษณะกิริยาการที่พึงแสดงออกได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหลักศาสนา
การสั่งสมบารมีธรรม

0: ั้นต้องอาศัยการทำบ่อยๆแม้ว่าจะน้อยก็ทำบ่อยๆอาศัยว่าเก็บคะแนนไปเรื่อยๆพอเราสะสมคุณงามความดีไปบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นคนที่มีความดีพร้อมในตัวเราอย่าไปรอว่าวันนั้นวันนี้อย่าไปขอวันนั้นวันนี้เดี๋ยวมันตายซะก่อนแล้วมันไม่ได้อะไรพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความรู้สึกว่าเรามีความพร้อมแล้วเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทการเก็บเล็กผสมน้อยจากทานศีลภาวนาหรือความดีอื่นใดที่เราควรจะแสดงออกได้อันที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็เรียกว่าทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาและอุเบกขาซึ่งเป็นบารมี10ทัศน์พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นศาสดาของโลกต้องทำบารมีทีละอย่างทีละอย่าง10อย่างแต่ละชาติชาติหนึ่งก็ว่าด้วยบารมีอย่างหนึ่งชาติหนึ่งก็ว่าด้วยบารมีอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าการอยู่10ชาติ10ภพก็จะมาเป็นจอมศาสดาของโลกพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดความสมบูรณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างการมีศาสดาศาสนานี้จึงจะปรากฏขึ้นในลักษณะของการปฏิบัติจึงง่ายและสมบูรณ์เหมือนกับเรามีทุกอย่างพร้อมมียศมีเงินมีความสมบูรณ์ชีวิตจิตใจครอบครัวการมาฝึกมาปฏิบัติย่อมง่ายต่อการที่จะทำตัวเราให้ดีขึ้นถ้าเรามีปัญหาอะไรต่อมีอะไรแม้มานั่งมันก็ยังไม่ค่อยสงบเพราะเหมือนกับคนที่มีแผลเป็นอยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็ยังไม่สงบถ้าเรามีแผลเป็นมีความรู้สึกยังคล้องยังแว่อยู่มีภาระรุงรังอยู่แม้มานั่งมันยังยิ่งสร้างความฟุ้งซ่านให้กับใจเมื่อเป็นเช่นนี้มันอาจจะสร้างความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นผู้วิเศษเรานั้นเป็นบุคคลที่มีอำนาจลึกลับเรานั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีสองวิญญาณร่างหนึ่งวิญญาณมีสองวิญญาณวิญญาณคนโน้นหนึ่งและวิญญาณเจ้าของหนึ่งอาจจะนึกไปอย่างนั้นความจริงแล้วคือลักษณะของการสร้างความผิดให้กับตัวเองสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่รับผิดชอบตัวเองเพราะปล่อยให้สิ่งอื่นเข้ามาแทรกอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราในหลักปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีสองวิญญาณมีวิญญาณเดียวเมื่อมันมีความรู้สึกไม่สบายใจนั้นก็เรียกว่าอีกวิญญาณหนึ่งแต่เมื่อมันมีความรู้สึกสบายใจนั้นก็อีกวิญญาณหนึ่งแต่มันคนละเวลาเวลาสบายใจมันก็คือยังไม่ทุกข์เวลาทุกข์มันคือยังไม่สบายใจเหมือนกับมืดมันยังไม่แจ้งแจ้งมันยังไม่มืดมันมีลักษณะต่างกันอยู่อย่างนี้แต่เป็นความรู้สึกอย่างเก่าเป็นความรู้สึกตัวเราเองไม่ใช่วิญญาณโน้นมาเข้าเราวิญญาณนี้มาเข้าเรามาสิงตัวเราแทรกอยู่ในตัวเราความจริงมันเป็นวิญญาณของตัวเราเองเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันก็จะหลอกได้ตามความรู้สึกนึกคิดที่มันอยากเป็นโน่นเป็นนี่แล้วมันก็จะเอียงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เข้ามาปลูกฝังในส่วนลึกว่าเราเป็นผู้วิเศษซะแล้วอันนี้กลายเป็นโรคจิตที่มีรู้สึกที่จะรักษายากคนที่มีโรคจิตจึงเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองเป็นโรคจิตแต่คนที่มีโรคประสาทกับจะรู้ว่าตัวเองน่ะประสาทหลอนจะรู้จักไปหาหมอแต่คนที่มีโรคจิตนั้นกลับกลายจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้วิเศษนี่ที่สุดปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมเวลานี้จึงยากต่อการที่จะเยียวยาเพราะการไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโรคจิตจึงมีปัญหากับสังคมอยู่ทุกเรื่องเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงอยู่ใกล้ผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราปรึกษาเรียนรู้ศึกษาไต่ถามทวนถามแล้วเราก็จะได้เหตุผลของการแก้ไขปรับปรุงต่อตลอดเวลาส่วนของร่างกายเนี่ยเป็นส่วนของยาส่วนของจิตใจเนี่ยเป็นส่วนของตัวเราเองการมาฝึกสมาธิจึงเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าสร้างกรรมฐานหรือจะเรียกว่าทำความเพียรก็ได้ไปทุดงก็ได้ไปป่าช้าก็ได้พอทำให้ใจเรามีภูมิคุ้มกันถ้าอยู่ป่าช้าจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าอยู่วัดจะมีความรู้สึกอย่างไรนั่นคือการวัดความรู้สึกนึกคิดตัวเราว่าเราอยู่คนเดียวอย่างนี้อยู่หลายคนอย่างนั้นการออกทุดงจึงมีความหมายที่จะวัดความรู้สึกนึกคิดของใจการปฏิบัติก็จะเป็นไปในแนวนี้เพื่อให้จิตวิญญาณของแต่ละคนมีความรู้สึกละเอียดและสุขุมในการที่จะรับผิดชอบว่าเราจะได้อะไรก็มีเหตุเพียงพอเราจะไม่ได้อะไรมันก็ต้องมีเหตุเพียงพอในลักษณะว่าอยู่มันจะถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะได้ง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนี้มันต้องสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อความจริงของเหตุของผลคือลักษณะของศาสนาพุทธเป็นลักษณะที่บอกว่ามีเหตุมีผลแต่ละอย่างมีคำอธิบายได้ในแต่ละอย่างถ้าพูดเรื่องอะไรแสดงว่ามีที่มาที่ไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสในบทว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุตถาคตเป็นที่ตั้งการเป็นนักปฏิบัติที่เข้าวัดอยู่วัดปฏิบัติจึงเป็นคนที่มีคำอธิบายได้กับสิ่งที่จะต้องทำอะไรในสิ่งที่จะต้องแก้ไขอะไรในสิ่งที่ต้องปรับปรุงอะไร ต้องอาศัยเหตุเพียงพอในการที่จะเสริมเติมแต่งสิ่งนั้นให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมพอดีในเรื่องของใจจึงมีการคุ้มครองตัวเองได้ภูมิคุ้มกันจึงมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีประสบการณ์ที่สงบที่ว่างที่วางได้พอสมควรจึงจะทำอะไรให้มีความเหมาะสมถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอำนาจวาสนาจึงเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องไหว้พระสวดมนต์เรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องสงบสงัดเรานั้นมีเวลาที่จะทบทวนความรู้สึกนึกคิดจะทำให้เรารู้ว่าผิดถูกชั่วดีจำเป็นก็ไม่จำเป็นเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมพอสมควรก็ไม่สมควรความรู้สึกในใจเราจึงจะเกิดขึ้นจึงหวังในข้อวัดปฏิบัติที่พยายามเสียสละทุกวันเช้าเที่ยงเย็นหรือกลางคืนที่ลุกขึ้นมาฟังธรรมนั่งสมาธิก็มุ่งเพื่อให้ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนได้รับความละเอียดอ่อนจากการฟังจากการคิดจากการประสบการณ์ของชีวิตที่มีอยู่จะทำให้เกิดความเป็นจริงของธรรมะท่านทั้งหลายย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ยอมรับในกฎเกณฑ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดเหตุกับผลจึงเป็นเรื่องของศาสนาเมื่อทุกคนเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติจึงมุ่งจุดเดียวกันหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันหวังได้คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่สุดก็คือความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจตัวทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของเรานี่คือหลักปฏิบัติกับชีวิตประจำวันที่มาฝึกมาปฏิบัติกันห่วงนี้ก็เป็นห่วงให้โอกาสครึ่งชั่วโมงจะยืนจะเดินจะนั่งจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถก็ตามอัธยาศัยวันธรรมดานั้นก็จะมี 5:00 น.ถึง 2:00 น.จะอยู่จะกลับจะมาจะไปก็ขอให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมที่เราอยู่ได้มาได้หรือจะมาบวช3วัน7วัน15วันก็ขอให้เป็นไปด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาอย่าวัดอย่ามาวัดแล้วให้เกิดความเดือดร้อนทั้งครอบครัว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: และขอเจริญพรอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลประธานผู้จัดรายการพุทธมามกะมูลยนิธิประกอบกิจจัดรายการให้มีอภิปรายและแสดงธรรมบรรยายทุกวันอาทิตย์ตลอดมาจนถึงอาทิตย์นี้ได้รัตนาธรรมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายในอาทิตย์วันที่14คือวันนี้แต่วันนี้ขอออกตัวว่าเมื่อคืนนี้ธรรมาก็ไม่ได้จำมัดตลอดแจ้งตอน 9:00 น.เช้าก็มาชี้แจงแสดงที่องค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 11:30 แล้วยังสั่งสนทนาถามปัญหาต่างๆเรื่องวิญญาณและจิตเพื่อข้อคิดของคณะอาจารย์ที่องค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกโดยอยู่พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกได้เชิญชวนคณะอาจารย์มาได้ประชุมอบรมกันตั้งแต่วันที่12 13 14 3วันได้จบรายการลงในวันนี้อาตมาก็ได้มาพูดชี้แจงในเรื่องพระกรรมฐานเบื้องต้นของจิตบุคคลผู้เข้าทางพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ววันนี้ก็จบรายการตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 11:30 นติดต่อน่อเนื่องกันมาหลังจากนั้นแล้วก็ชี้แจงแก้ปัญหากับญาติโยมระดับคณะอาจารย์ผู้สอนศิษย์และคณะโรงเรียนให้ข้อคิดในเรื่องกรรมฐานเด็กเรียกว่าสมาธิการศึกษาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเราส่วนใหญ่ข้ามหญ้าปากคอกออกไปมรรคผลนิพพานต้องการจะเจริญพระกรรมฐานให้หลุดพ้นไปถึงพระนิพพานทันทุ่งทีไม่รอรีแต่ประการใดแต่เบื้องต้นเราไม่ได้สะสางในเรื่องทานศีลภาวนาเลยอันนี้มีเหตุผลหลายประการวันนี้อาตมาจะมาชี้แจงแสดงออกบอกหญ้าปากคอกที่อาตมามีความรู้น้อยไม่เหมือนองค์อื่นเขาองค์อื่นเขามีความรู้สูงแสดงเหตุผลถึงสวรรค์นิพพานทีเดียวที่เราท่านทั้งหลายไปกันได้ยากมาก แต่ต่อมามีขอออกตัวว่ามีความรู้น้อยแล้วถอยเบาปัญญาไม่สามารถจะชี้แจงลึกซึ้งตื่นลึกน้ำบางให้ญาติโยมได้ทราบซึ้งในรถพระธรรมได้ดังกล่าวแล้วอาตมาจะถือโอกาสชี้แจงในเบื้องต้นสำหรับคนไทยชาวพุทธที่ลืมเหตุการณ์มาซะแล้วดังกล่าวนี้ลืมมาเส้นนานด้วยลืมตั้งแต่ตั้งนโมไปตามระดับแล้วท่านทั้งหลายก็มีความรู้สูงกันทุกคนมีแนวปฏิบัติอย่างสูงเข้าไปถึงชั้นสวรรค์นิพพานและพระเถรานุเถระท่านก็มาชี้แจงแสดงบรรยายเรื่องกรรมฐานมากรูปด้วยการณศาลาศาลาชินราชในวันนี้และวันนั้นประกอบกิจการงานสวดมนต์ไหว้พระก็ตามเจริญสมาธิภาวนากันมากมายก็ไปที่นาอนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่เข้าถึงพุทธธรรมแต่ต่อมามาในวันนี้จะพูดเหตุผลของการเริ่มต้นชีวิตของชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเป็นต้นแต่ทุกคนไม่ทราบว่าคนโบราณกับยุคใหม่แค่ไหนประการใดคนเดี๋ยวนี้อยากได้บุญกันมากอยากได้บุญแต่ไม่สร้างบุญไม่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชีวิตแต่ประการใดต้องแสวงหาบุญกุศลตลอดเรื่องตนและบุคคลอื่นโดยทั่วหน้าไปประชาชนก็เลื่อมใสศรัทธาผู้แสวงบุญอีกด้วยแต่คนที่จะสร้างบุญทุนกุศลนี้ที่จะเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตนี้ญาติโยมทั้งหลายทำด้วยยากมากอาตมาขอกล่าวย่าปากครอบที่เราท่านทั้งหลายเข้าบวชชีพราหมณ์หรือบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะเป็นภิกษุสงฆ์องค์เนนแม่ชีก็ตามหรือจะแสดงตนเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาก็ตามก็จะต้องผ่านข้อนี้ด้วยกันทุกท่านเรียกว่าการบวชทั้งนั้นบวชกายบวชวาจาบวชใจให้เข้าถึงวัดข้อปฏิบัติให้สมปรารถนาทุกประการแต่วัดในประเทศไทยมี 30,000 กว่าวัดที่เรียกว่าวัดโดยพยัญชนะวัดอาคารสถานที่มีโบสถ์มีศาลามีหอประชุมมีกุฏิสงฆ์มีกุฏิสงฆ์มีหอประจายบิดกหยิบยกหอประชุมดังกล่าวแล้วทุกวัดแต่วัดโดยอรรถกถาและฎีกาทุกคนไม่ได้นำพาชีวิตของตนแต่ประการใดที่เราจะเข้าถึงวัดอาตมาจะพูดแบบไม่มีความรู้มีความรู้สั้นๆในเบื้องต้นที่อาตมาทำได้เท่านั้นจะไม่พูดก้าวไปถึงนิพพานเพราะเราทำไม่ได้อาตมาทำไม่ถึงทำได้แค่รัตนตรัยเข้าถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์แค่ขี้เล็บเท่านั้นขี้เล็บพระพุทธเจ้าด้วยเราจะทราบซึ่งในคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความซึ้งใจทำได้ยากเหมือนกันแต่ต่อมานี้ก็ทำมาหลายปีตลอดกระทั่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งคันธธุระการเรียนศึกษาวิชาปริยัติก็น้อยไม่มีความรู้มากจัดเจนและเชี่ยวชาญชำนาญการก็หาได้ไม่ประการที่สองท่านกล่าวว่าธุระหน้าที่ของพระพุทธศาสนาก็มีธุระเดียวคือวิปัสสนาธุระทั้งสองประการนี้แต่ต่อมาก็มาทบทวนขบวนการอ๋อคนจะเข้าถึงพุทธธรรมจะเข้าทางไหนทางช่วงจังหวะประการใดคนเราถึงเสสวนหวนหาเทคโนโลยีข้างนอกตลอดรายการไม่เทคโนโลยีในข้างในอาตมาจะขอกล่าวเปิดเผยยุคเก่ามาเล่ากันใหม่กับยุคใหม่สมัยนี้ต่างแตกกันเหลือเกินนะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยปู่ย่าตาชวดตายายปู่ชวดตาชวดเขาซึ้งในรถประธรรมมาช้านานแต่คนยุคใหม่นี้ไม่ซึ้งในรถประธรรมในจำนวน199ที่นับถือพระพุทธศาสนาคือคนไทยชาวพุทธแต่การซึ้งใจในรถประธรรมเนี่ย180หายากแต่ 20% ที่ซึ้งในรถประธรรมแต่ 80% นี่อาตมาคิดว่ามีความรู้ประธรรมสูงส่องโดนบรรดาในจิตใจของท่านแต่ซึ้งในภาคปฏิบัตินั้น120ก็จะหายากโดยที่ซึ้งในรถประธรรมได้ซึ้งถึงอกถึงใจ ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้ในเฉพาะจิตใจของตนเท่านั้นแม้พระพุทธเจ้านี่สอนได้ละเอียดละออมากอาตมาขอเปิดฉากในที่นี้ว่าสมัยก่อนที่พุทธศาสนาจะมารุ่งเรืองในประเทศไทยมีการปฏิบัติประการใดอย่าลืมว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศรีลังกาพระสงฆ์อรหันต์ขีณาศพหรือไม่ก็ตามเข้าสู่นครศรีธรรมราชเข้าสู่นครศรีธรรมราชทันท่วงทีไม่รอรีแต่ประการใดอันนี้ศาสนาเริ่มเข้าประเทศไทยแต่จำเวลาปีเดือนไม่ได้ในสมัยก่อนนั้นที่จะเข้าสู่สุโขทัยเป็นราชธานีมาช้านานเราจะเห็นได้ว่าพระสองศรีลังกาเข้ามาสู่นครศรีธรรมราชาที่เราเรียกว่านครศรีธรรมราชมาให้ธรรมะแก่ชาวนครให้อย่างไรหรือท่านจะสอนเป็นสามหลักและวิธีการปฏิบัติสอนสามประการให้คนไทยชาวพุทธมีความรู้พัฒนาการศึกษาให้มีวิชาการเป็นหลักฐานให้มีงานทำและมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันมีมิตรสัมพันธ์สอนจุดนี้ก่อนสอนพัฒนาคนให้มีวิชาความรู้ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างลึกซึ้งประการที่สองก็พัฒนาจิตให้มีเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอาชีพการงานให้ประชาชนประชากรอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาลาติการนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงนอกเหนือจากนั้นพัฒนาประชาชนที่ซึ่งในรสพระธรรมแล้วพัฒนาสังคมให้อยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันไม่ใช่อยู่ด้วยความแตกแยกพวกเขาพวกเราอุบาสกปาติกาก็ว่ากันไปพระสงฆ์องค์ว่าเจ้าก็ว่ากันไปอย่างโน้นละอย่างนี้ละเป็นต้นหลายนัยยะดังกล่าวมาแล้วทุกประการเมื่อสมัยกาลและครั้งนั้นสอนสามระดับพัฒนาวิชาความรู้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือมีหลักฐานได้มีงานทำทุกคนพัฒนาอาชีพการงานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพอใช้พอสอยอัตภาพให้เป็นไปได้ในสังคมและสังคมนั้นอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความเอื้ออารีเพื่อเกิดความสามัคคีในสังคมนี่สมัยรุ่นเก่าเขามีปฏิบัติกรรมฐานกันมากมาสมัยนี้ปฏิบัติกันไปอย่างนั้นแหละแต่จะซึ่งในรสพระธรรมเป็นคุณค่าของชีวิตหาได้ยากมากไม่ค่อยจะมีก็ไปกันหลายวัดหลายวาไปกันมากมายมาหน้าหลายตาไปชมบารมีโดยเป็นต้นชมบารมีอย่างโน้นชมบารมีอย่างนี้อาตมาจะน้อมเรื่องเล่าถึงชาวสิงห์บุรีไปชมบารมีหลวงปู่แหวนเมื่อ15ปีล่วงแล้วเมื่อกาลครั้งนั้นญาติโยมอยากจะไปชมบารมีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังก็พยายามไปกันถึงวัดดอยแม่ปังตีสี่พอดีถึงตีสี่เชียวเพื่อต้องการให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ออกมาบิณฑบาตจะได้ทำบุญตักบาตรพอได้เวลาท่านออกมาเพื่อโปรดสัตว์บิณฑบาตแล้วท่านก็ถามว่าญาติโยมมาจากไหนกันเยอะแยะมาเพื่อประสงค์ประการใดกับหลวงปู่รีบเร่งรัดพัฒนาบอกให้รู้หน้าบัดนี้หลวงปู่จะได้เข้าใจญาติโยมชาวสิงห์บุรีก็เอ่ยเผยวาจากราบเรียนว่ามาชมบารมีหลวงปู่หลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็อยากจะมาชมบารมีหลวงปู่เพื่อหลวงปู่ได้ช่วยแผ่เมตตาให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขให้ลูกหลานได้มีผาสุขสนุกใจใจอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ลำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดกาลตลอดไปพูดอย่างนี้หลวงปู่ก็เอ่ยเผยวาจาว่ายอมดีแล้วไปเที่ยวชมบารมีที่โน่นหน่อยที่นี่หน่อยนะทำไมน่ะหลวงปู่จะเปรียบเทียบให้โยมฟังท่านก็พูดต่อไปว่ายอมไปชมก็ปลูกต้นมะม่วงดอกบ้านโน้นปลูกขนุนดอกบ้านโน้นมีทุเรียนดอกแล้วก็เดินทางต่อไปถึงฝั่งโน้นธนบุรีนนบุรีหรือไปเกาะสมุยว่าเขาปลูกมะพร้าวดกเหลือเกินก็เดินทางกันไปพอเห็นต้นมะพร้าวดกเหลือเกินก็ชมไปชมมานะนี่หลวงปู่ท่านว่าแล้วเราก็ตายพอดีทำไมไม่สร้างบารีบ้างนี่ท่านพูดอย่างนี้อย่างซึ้งใจจริงๆระดับหลวงปู่แก่แล้วท่านยังมีแววพราวท่านมีทั้งแหลมคมมีทั้งคมกริบคมสันและคมคายอยู่ในจิตใจของพระหลวงตาหลวงปู่ ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งท่านจึงบอกญาติโยมว่าโยมเอ๋ยอยู่ถึงเมืองสิงห์นะอุตส่าห์มาชมบารมีกันอย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรโยมเคยสร้างบารมีบ้างไหมก็ถามโยมดูบ้างโยมก็ตอบว่าบารมีอย่างไรข้าลุงปู่หลวงปู่จะถามสักข้อเดียวพอสวดมนต์เป็นไหมสวดมนต์ยังไงคะสวดพุทธคุณยังไงล่ะพุทธคุณยังไงคะแต่ก็ตอบว่าอิติปิโสยังไงนะอิติปิโสยังไงคะหลวงปู่บอกเลิกพูดกันนี่หรือชาวพุทธไปเที่ยวชมบารมีอย่างนี้ที่โน่นเขาดีวัดโน่นดีก็ว่ารถทัวร์ไปแล้วได้อะไรกลับมาหลวงปู่บอกญาติโยมเอ้ยทำไมโง่นักอุตส่าห์สร้างบารมีรีบปลูกต้นหมากรากไม้ที่เราไปชมเขาเดี๋ยวมันจะต้องไม่ทันเวลานะล่วงลับดับศูนย์ไปดังกล่าวแล้วอีกเช่นอยู่กันนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ้ยเราก็ไปเที่ยวชมบารมีกันวัดโน้นบ้างวัดไหนดีอะไรเขาได้ข่าวว่าวัดโน้นมีดีอย่างนั้นนะเป็นพระอรหันต์ที่โน้นเป็นพระโสดาบันที่นี่ก็ว่ากันไปอย่างนี้หลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่คำอาตมาเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านก็มีอายุอานามมากแล้วแต่ยังสร้างบารมีหวังให้หลุดพ้นไม่ต้องการมาผสมผสานกับคนที่ไหนแล้วช่วยคนมามากมายแล้วสอนก็ยังไม่เอานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ไม่เป็นอุทิศส่วนกุศลไม่ได้แผ่เมตตาไม่เป็นแล้วไหนเราจะซึ้งในรสธรรมประการใดเริ่มต้นก็นะโมไม่เป็นนะต่างนะโมไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกทางมีความหมายอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นพระคุณพระพุทธคุณก็ไม่ซึ้งใจพระธรรมคุณก็ไม่ซึ้งใจสวดมนต์กันได้ทุกคนก็จริงแหละแต่ทั้งว่าไม่ซึ้งในน้ำใจไม่ได้เอาใจสวดไม่ได้เอาใจปฏิบัติปากก็ว่าไปได้ไอ้จิตก็ลอยไปลอยมาขึ้นห้วยลงเขาละหลวมหล่อแหละเหลวไหลทํานองนี้เป็นต้นเลยก็ไม่ซึ้งในรสพระธรรมดังที่กล่าวแล้วอีกประการหนึ่งนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอเปิดฉากเบื้องต้นของชาวพุทธที่มีความซึ้งใจต่อรสพระธรรมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสมัยก่อนโน้นพระสงฆ์ศรีลังกาเข้าสู่นครศรีธรรมราชแล้วตอนนั้นมีพระบรมธาตุอยู่เป็นทุนเดิมเป็นองค์เก่าสร้างแบบสุราษฎร์ธานีแล้วก็พระขีณาสพหรือเป็นพระสุปฏิบัติมาจากประเทศศรีลังกาเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมากแล้วอาจจะสำเร็จมรรคผลอะไรเราก็ไม่ได้ทราบแต่ประการใดก็มาสู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ใช้หลักพระพุทธศาสนาง่ายๆสอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเริ่มต้นได้ใช้กฎจราจรชีวิตให้ญาณทางพระพุทธศาสนาคือญาณแห่งความสำเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะหน้าไม่ต้องไปนั่งเห็นเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเห็นพระพุทธเจ้าที่ไหนประการใดอันนี้พระสงฆ์ศรีลังกาสอนชาวศรีธรรมราชสอนให้เกิดรัตนตรัยอยู่ในจิตใจของบุคคลเป็นเกราะเพชรป้องกันอันตรายได้ทุกทิศสาตั้งนโมโดยถูกที่ทำความดีโดยถูกทางอย่างนี้มีความหมายมากก็หมายความเอาบุคคลใดตั้งนโมที่ถูกต้องสามประการที่จะมาขอพูดย้ำในที่นี้นโมทุนล่วงนโมทุนหลักนโมทุนอุปถัมภ์แต่ญาติโยมคงจะรู้เพราะตั้งนโมเป็นในการทุกคนแต่ต้องปฏิบัตินโมนะเริ่มต้นไปตามระดับนี่แหละพระสงฆ์ศรีลังกาจึงได้สอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชด้วยบทนี้บทที่สองอย่าลืมเข้าถึงรัตนตรัยด้วยใจจริงไม่ใช่ว่าเข้าถึงการพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจุดมุ่งหมายพระสงฆ์ศรีลังกาต้องการสอนให้เกิดปัญญายอมจะดูได้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมาจากมรรคแปดมาจากพระไตรปิฎกที่หยิบยกขึ้นมา 84,000 พระธรรมขันธ์มีทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอุปัฏฐานปิฎกแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่พระไตรปิฎกไม่มีเรียนจำมาฟังกันแล้วสำเร็จเลยเพราะทำเลยปฏิบัติเลยสำเร็จเลยเพราะคนที่มาฟังธรรมนั้นคนศรัทธาคนมีความเชื่อคนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อตถาคตเจ้าคือตถาคตโพธิศรัทธาประการหนึ่งประการที่สองกรรมศรัทธาวิปากรรมศรัทธากัสสตกรรมศรัทธากัสสกตาศรัทธาศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริง ว่าวิบากกรรมที่ทำผลของกรรมได้รับผลจริงและทำดีจะได้ดีทำชั่วเดี๋ยวได้ชั่วได้เห็นทันตัวทันตาทันตาทันตัวไม่พันพัวอย่างอื่นนี่เขาเชื่อกันอย่างนี้แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วไม่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาแต่ภายนอกภายในไม่ศรัทธาจริงมีความหมายอย่างนั้นตถาคตโพธิศรัทธาจึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความสนิทใจเลยก็ทำตามกันมาจนทุกวันนี้เลยไม่มีศรัทธาจะปลูกฝังตั้งศรัทธาหาได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกชัดมากขอให้ท่านทั้งหลายปลูกฝังตั้งศรัทธาไว้เข้าสู่จุดหมายของตนเรียกว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้มีความหมายหลายประการอาตมาคิดว่าแค่นะโมกับรัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้แต่เรามันก็ข้ามรัตนตรัยไปนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังเรากลับไปเอาผีเอาเจ้ามาเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้ไปหาผีเป็นที่พึ่งกันมากหาเจ้าไปที่พึ่งรัตนตรัยไม่เป็นที่พึ่งซะแล้วหรือเลยก็ทิ้งรัตนตรัยหาที่พึ่งว่าเวลิเกยังเป็นรองเรามาใจสองเกิดขึ้นในทำนองธรรมนี่แหละสัจจะเมตตาสามัคคีมันก็ไม่มีอยู่ในจิตแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วทำนองนี้นี่หรือเราจะไปทำบุญไปสวรรค์เราจะทำบุญไปนิพพานกันจะได้ผลประการใดล่ะจิตใจยังเข้าไม่ถึงคือรัตนตรัยไปที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตจะไม่มีเลยมีความหมายมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดทราบต่อไปพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่ชาวศรีสัมมาราชได้เอาพระบรมธาตุมาบรรจุด้วยแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่ครอบเจดีย์เล็กที่เรียกว่าคล้ายนครสุราษฎร์ธานีเป็นต้นด้วยชาวพระสงฆ์อริหันต์ถีนสพจากประเทศศรีลังกาเป็นผู้สร้างครอบและก็ปฏิสังขรณ์สำเร็จตามเป้าหมายแล้วตีคล้องร้องเป่าประชาชนก็ถูกฝังตั้งศรัทธามาฟังธรรมทุกวันที่วัดบรมธาตุนครศรีธรรมราชนั้นก็เริ่มสอนนโมสอนให้มีรัตนตรัยมีคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นเกิดปัญญาญาณสูงมากแค่รัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเอาอื่นใดทั้งสิ้นอาตมาคิดว่าอย่างนั้นแต่อาตมาพูดไปตามที่ความรู้ของอาตมานะมีน้อยโยมจะตำหนิอาตมาเลยเพราะอาตมามีความรู้สั้นๆมีความรู้แค่รัตนตรัยจึงมาพูดแค่สั้นๆจะไปพูดไปนิพพานแค่ยาโน้นยานี้อาตมาพูดไม่เป็นเพราะทำไม่ได้ทางกระทันขันถึงยานขันถึงนิพพานจะประการใดอาตมาได้ขันรัตนตรัยและนโม3ท่อนนโม5ท่อนนโม9ท่อนนโมท่อนเดียวชั้นเดียวได้เท่านี้เองไม่มีอะไรได้มากเลยก็เอามะพร้าวมาขายสวนการแต่อาตมาทำได้สั้นๆเดี๋ยวญาติโยมจะตำหนิไปนิมนต์พระที่ไหนมาพูดไม่ได้เรื่องได้ราวใช่แล้วไม่ได้เรื่องแน่วันนี้เพราะพูดกันแค่ยาปากคอแค่น้ำโมเบื้องต้นแค่รัตนตรัยไปที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตเป็นประการใดนี่แหละพูดได้แค่นี้เองว่ารัตนตรัยเป็นประการใดที่เราจะยึดเหนี่ยวทางใจไปอาตมาขออธิบายดังต่อไปนี้ในเมื่อพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้ประชาชนมีปัญญาสูงสอนให้ประชาชนมีวิชาความรู้เริ่มต้นชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตลอดกระทั่งมาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้กุลบุตรธิดามีความรู้ในการพัฒนาจิตเพื่อการส่งเสริมวิชาการให้สูงขึ้นทำให้คนนั้นมีใจศีกขาครบถ้วนกระบวนการณนครศรีธรรมราชมีศีลมีระเบียบเรียบร้อยมารยาทอันดีงามไม่มีการกระดกกระดนโดแต่ประการใดมีศีลปกติกายวาจาอย่างดีที่สุดสติพร้อมสัมปชัญญะครบมีปัญญาเกิดขึ้นคนนครศรีธรรมราชจึงมีวิชาเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องเขินมีมากมายมาแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงเท่าทุกวันนี้จะทำให้คนศรีนครศรีธรรมราชมีวิชาความรู้โดยการที่พระพุทธเจ้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยปัญญาญาณคือสมาธิภาวนา ทำให้คนเกิดปัญญาลงเครื่องถมลงน้ำยาตลอดกระทั่งเครื่องเขินทุกประการเกิดขึ้นนครศรีธรรมราชก่อนอื่นใดทั้งสิ้นนี่จากพระสงฆ์ศรีลังกาสอนสั้นๆทำให้เกิดปัญญาญาณปัญญานั้นสามารถจะมาประกอบอาชีพการงานโดยมรรคแปดโดยที่สัมมาอาชีโวมีอาชีพโดยชอบดำริก็ชอบทุกประการความเห็นก็ชอบประกอบกันด้วยศีลและประดิษฐานอาชีพการงานโดยสุจริตยุติธรรมคือมีความขยันสื่อสัตย์ประหยัดสามัคคีก็เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้เกิดแสงสว่างโดยธรรมแล้วทำให้ปัญญาเกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงจึงสามารถใช้ญาณของพระพุทธเจ้าเอามาสลับเครื่องถมและเงินทองได้สมปรารถนาเกิดปัญญาญาณด้วยจริงใจไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนอย่างอื่นเลยนี่คนชาวนครศรีธรรมราชจึงได้มีวิชาความรู้สูงละเอียดอ่อนมากด้วยสมาธิภาวนานเองอันนี้สอนหลายระดับได้ความออกมาว่าได้ทราบถึงเจ้ากรุงสุโขทัยราชธานีจึงมีสุภราชสารกลางมาขอรัตนาประสงค์ศรีลังกาเข้าสู่สุโขทัยราชธานีแล้วก็มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงได้สร้างวัดอรัญญิกอรัญญลาวป่าก็เรียกว่าอรัญญวาสีเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ศรีลังกานอกพระนครกรุงสุโขทัยแล้วก็มหาบพิตรวงพระล่วงเจ้าก็ไปหาพระภิกษุสงฆ์โดยที่ว่าเข้าไปหาพระสงฆ์โดยอัทลันเตเทวปันหนังไปเฝ้าพระเหมือนเฝ้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระสงฆ์ศรีลังกาก็สอนธรรมะให้สอนการปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวทุกประการให้มีใจศีลขาสามครบในองค์กำหนดจิตโดยใช้รัตนใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธตลอดการเวลาจะไม่หลงไหลใช้ช้อนแต่ประการใดเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนั้นคนถือผีกันมากถือต้นหมากรากไม้ถือเทวดาเป็นหลักก็ไปบนบานศาลกล่าวกันมากมายตอนนั้นยังไม่ได้หลักพระพุทธศาสนาด้วยมั่นคงแต่ประการใดในเมื่อมั่นคงเกิดขึ้นแล้วมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงทรงผนวดบวชในพระศาสนาศึกษากับพระสงฆ์ศรีลังกาดังกล่าวแล้วได้ธรรมะครบแล้วพระองค์เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากเข้ากับชาวเอเชียได้เข้ากับนิสัยคนไทยได้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมีระเบียบวินัยประเพณีไทยอย่างสมถ้วนอย่างครบถ้วนโดยที่มีมารยาชาติผู้ดีมีศีลธรรมอ่อนช้อยละม้อยละไม้ชอบฟ้าหน้าบันคันถวยสวยหรูดูหน้าทัศนาชมคือศีลเลยมหาบพิตรจึงได้ยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนเท่าทุกวันนี้แล้วก็มีการอบรมหรือการปกครองกันแบบธรรมะพ่อแม่ปกครองลูกปกครองกันด้วยเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันคนสมัยโบราณนั้นจึงมีกรรมฐานเป็นเบื้องต้นสอนกรรมฐานก่อนอื่นใดโบราณเขาแต่งใจลูกเขาเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยหรูหน้าทัศนาชมสวยเกือบฉูดฉาดสวยหน้าฉลาดในหัวใจแล้วขาดความเฉลียวใจจึงได้ระทมขมขื่นในหัวใจโศกภาคลงโศกาหน้าเวทนายิ่งนักนี่คนประเภทนี้แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เลยนี่แหละได้เรียนสูงลงไปแล้วขาดการปฏิบัติธรรมขาดการเทคโนโลยีในภายในจึงได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ขนาดเรียนเป็นด็อกเตอร์เรียนเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอาตมาคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยมีรถคือยานไปเหนือล่องใต้ความสะดวกก็จริงแต่ถ้าใดหนอแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวไม่ได้เพราะเราขาดกฎจราจรชีวิตขาดเข็มทิศที่บอกมรรคมันคาขาดต้นกลกับตาลต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้ขาดศีลสมาธิปัญญาแน่นอนปฏิบัติไม่จริงถ้าจริงแล้วโยมจะเห็นได้ว่าต้นกลกับตันได้แก่อะไรต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้นาวานั่นจะผ่านทะเลคลื่นลึกคลื่นเหียนผ่านจากทะเลไปสู่ฝั่งฟากได้สมปรารถนาเพราะมีต้นกลหนบอกทิศบอกทางเข็มทิศเข็มทางกุจราจรชีวิตไม่ผิดพลาดแต่ประการใดมันอยู่ที่ตัวปัญญานี้ทุกคนไม่เคยคิดอยากจะไปนิพพานกันทุกคนแต่ตมามองเห็นแล้วยังไปไม่ได้ยังขาดข้องทั้งเทคนิควิชาการด้วย ยังขาดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติด้วยในเชิงปฏิบัติไม่ซึ้งใจแค่รัตนตรัยไปที่มืดยึดเหนี่ยวทางใจก็เหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนอาตมาชอบพูดสั้นๆและชอบพูดในของที่เบื้องต้นเพราะอาตมามีความรู้น้อยก็ขออภัยญาติโยมในที่ประชุมด้วยญาติโยมต้องมีความรู้ดีกว่าอาตมาแน่แต่อาตมานี่ทำแค่ทำได้ทำได้ก็มาพูดแค่ได้จะพูดเลยก่อนนี้คงไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์ในการพูดเพราะทำไม่ได้เสือกมาสอนเขาทำไมมันจะเกิดประโยชน์โทษผลประการใดอาตมาจึงมีความรู้น้อยขอให้โอกาสในที่ประชุมนี้เพราะเนื่องจากพระเถระบางรูปท่านมีปฏิบัติสูงท่านก็เอาธรรมะสูงๆมาสอนได้แต่ต่อมาปฏิบัติแค่ต่ำๆแค่เบื้องต้นๆแค่ชั้นปฐมนี่เองยังไม่ได้ขึ้นชั้นมัธยมอุดมศึกษาแต่ประการใดก็ขอให้ญาติโยมรับฟังในเบื้องต้นของอาตมาต่อไปอย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาแต่ประการใดเพราะอาตมาทำได้แค่นี้เองได้สำเร็จประโยคปฐมศึกษาเท่านั้นยังไม่ได้ขึ้นมัธยมศึกษาแต่ประการใดถ้ายอมผ่านมัธยมแล้วขอให้อภัยอาตมาด้วยเพราะอาตมามีปัญญาน้อยมีสติปัญญาทำได้แต่เบื้องต้นเท่านี้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหากฎแห่งกรรมสั้นๆในเบื้องต้นสามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตกิจประจำวันในบ้านของเราได้พอแล้วทำได้แต่ในบ้านเท่านั้นนอกบ้านทำไม่ได้ไปถึงนิพพานคงทำยากเพราะอาตมาทำไม่ได้อย่างแน่นอนยังมีกิเลสหนาแน่นเจือปนอยู่ในจิตอีกมากมายจึงไม่สามารถไปนิพพานกับเขาได้ไม่สามารถจะเป็นพระโสดาบันอนาคาสกินาคาได้อย่างนี้เป็นต้นก็เพียงเป็นพระภิกษุธรรมดาปุถุชนเท่านั้นแต่ที่ทำได้ในแค่นโมทำได้แค่รัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของอาตมาเท่านั้นและปฏิบัติที่ใจสิกขา3ย่อสั้นๆคือสติสัมปชัญญะย่อสั้นๆคือด้วยความไม่ประมาทมีความเฉลียวใจอยู่เสมอเอาตาช่างขึ้นมาดูตาชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟอตวัดมีเหตุผลข้อเท็จจริงเบื้องต้นสั้นๆเท่านั้นมีแผนที่ชี้บอกมรรคมรรคานิกุจราจรชีวิตไม่เราพลาดผิดเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับอาตมานะสำหรับโยมก็ควรจะเรียนให้สูงต่อไปในขั้นนิพพานเพื่อหลุดพ้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรโยมก็ดีใจในสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้าอาตมาขอเล่าย้อนหลังนิดหน่อยว่าสมัยสุโขทัยนะเขาแต่งใจลูกเขาแต่งใจอย่างไรอาตมามาประยุกต์ใช้กับยุคใหม่สมัยนี้สมัยนี้ญาติโยมนะพ่อแม่ของกุลบุตรธิดาไม่เคยแต่งใจลูกเลยมีแต่แต่งตัวและให้แต่งงานแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งใจก็จิตใจก็ไม่ดีในสังคมแล้วก็ครอบครัวจึงไม่ได้มีความสุขเลยในยุคใหม่นี้นะญาติโยมโปรดทราบ 1. ครอบครัวไม่มีความสุข 2. ผิดหวังในชีวิตเป็นโรคประสาทกันมากมายประการที่ 3. โรคไม่เอาไหนอย่าไปโทษลูกเลยญาติโยมพ่อแม่ไม่ได้รับที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูอันนี้มีความหมายเยอะเกินอาตมาจะถามอธิบายต่อภายหลังนี่มีความหมายในข้อ3ตามขึ้นมาเลยลูกไม่เอาไหนสังคมทุกวันนี้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟ้าถามไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่มีด้วยประด้างคางแข็งอยู่ในสังคมกระทั่งที่โตแล้วนี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มน่าสงสารน่าเสียดายเหมือนกันบางท่านมันโตมันต้นตาลโตด้วยข้าศกไม่ใช่โตด้วยหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันแน่นอนนี่เหตุผลของสี่นอกเหนือจากว่าหนึ่งครอบครัวมีความสุขแล้วแต่ทั้งหลายไปดูได้ทุกวันนี้ครอบครัวหามีความสุขไม่เพราะไม่ซึ้งในรสธรรมไม่มีรัตนตรัยไปที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้นก็สามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขกันได้อย่างไรระหว่างครอบครัวคู่ผัวตัวเมียเล่าอันนี้มีความหมายมากจะมีเพื่อนผู้คิดมิตรคู่บ้านได้ยังไง
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ส ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: หวานเป็นลมขมเป็นยา
10: พี่เก่งก้อยไม่อยากกินยาเลยมันขม
11: ยาน่ะขมก็จริงนะแต่ว่าช่วยรักษาอาการไม่สบายได้นะก้อย
10: ก้อยเคยได้ยินป้าแมนบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายความว่าอะไรจ๊ะ
11: หวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายความว่าคำพูดหวานหวานเพราะๆที่พูดอย่างไม่จริงใจฟังแล้วสบายใจแต่มักจะไม่มีประโยชน์ส่วนคำพูดตรงๆหรือคำตำหนิเปรียบเหมือนยาขมแม้จะฟังไม่เพราะหรือไม่ถูกใจแต่ก็มักจะช่วยให้เราปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
12: หวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นคำเปรียบเทียบว่าคำพูดที่เพราะแต่ไม่จริงใจมักไม่ให้คุณประโยชน์แต่คำพูดตรงๆหรือคำตำหนิเหมือนยาขมจะช่วยทำให้เราปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่23แผนงาน IMTGT ณเมืองเมดานอินโดนีเซียนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่23ภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2569การประชุมในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาคเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประเด็นการหารือและการผลักดันความร่วมมือการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่งเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางทางบกและทางทะเลระหว่างภาคใต้ของไทยสุมาตราของอินโดนีเซียและตอนเหนือของมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคร่วมมือการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง3ประเทศโดยเน้นย้ำศักยภาพของจังหวัดตรังทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลวัฒนธรรมอาหารและเมืองสร้างสรรค์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมฮาลาลแลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวการขับเคลื่อนเมืองสีเขียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนขนมต้มขาวขนมต้มแดง
13: นักเอี่ยวมากินแท้ๆก็อุ้มแมว
14: นั่นแน่เจ้าแต้มจะมาขโมยกินขนมเหรอ
13: เปล่าอ่ะฉันจะหยิบมันขึ้นมาดูเฉยๆขนมอะไรน่ะ
14: ก็ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงไงล่ะ
15: สงสัยว่ารู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้จะได้หาเรื่องแอบกินละสิ
13: ก็ฉันไม่รู้จริงๆนี่ขนมต้มขาวนะพอจะเคยเห็นแต่ขนมต้มแดงนี่สิไม่เคยเห็นเลย
14: ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงเป็นขนมไทยที่ทำกินกันเองในพื้นบ้านบ้างทำขายก็มีทำด้วยแป้งข้าวเจ้าใช้ข้าวสารเอามาแช่ให้นิ่มอ่อนตัวเรียกว่าน่ายแล้วโม่เป็นแป้งข้นๆจึงทับน้ำออกเหลือแต่เนื้อแป้งเอาแป้งมานวดให้เหนียวจึงปั้นทำเป็นขนมทั้งสองอย่าง
13: ใช้แป้งอย่างเดียวกันแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนล่ะ
14: ขนมต้มขาวเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แผ่เป็นแผ่นกลมแล้วเอาน้ำตาลหม้อปั้นเป็นลูกกลมทำเป็นไส้ใส่ลงที่แผ่นแป้งรวบเข้าให้มิดคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วจึงเอาไปต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำเป็นขนมอย่างขนมต้มขาว
13: แล้วขนมต้มแดงล่ะ
14: ขนมต้มแดงเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมแล้วบีบให้แบนเล็กน้อยเอาแป้งนี้ลงต้มในน้ำเดือดพอแป้งสุกตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำยังต้องเอามะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวแก่จัดปอกผิวเอาแต่เนื้อขาวขูดด้วยกระต่ายจีนแล้วจึงเอาลงผัดกับน้ำตาลหม้อในกระทะให้เหนียวคล้ายหน้ากระฉีกเอาแป้งที่ต้มสุกใส่ลงคนให้เข้ากันแล้วตักขึ้นเป็นขนมต้มแดง
15: ขนมต้มขาวเป็นสีขาวขนมต้มแดงเป็นสีน้ำตาลแดงๆขนมเนี้ยทำให้สุกด้วยการต้มจึงเรียกว่าขนมต้มใช่ไหม
14: ใช่แล้วจ้า
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและรองรับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2569ในวันและเวลาราชการการดำเนินงานครั้งนี้เทศบาลนครยะลาเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านแบ่งการดำเนินงานเป็น2ส่วนได้แก่ในพื้นที่45ชุมชนโดยเทศบาลประสานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยนอกเขตชุมชนติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลานางสาวณภัทรดาวรอัศวกุลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมและส่งข้อมูลให้ทะเบียนราษฎรนำเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมขอให้ประชาชนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีเลขที่รีบมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิของตนเองเนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับรองรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นวาตภัยและอุทกภัยสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ยังไม่มีเลขที่บ้านเพื่อให้เมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและไม่ตกหล่น
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระธาตุตู่เจดีพระธาตุตู่เจดีเขียนทอธงสระอาตอเต่าสระอุสระเอจอจานดอเด็กสระอียอยักษ์การันหมายถึงเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างฐานกลมหรือเหลี่ยมข้างบนเป็นยอดแหลมคนไทยภาคกลางเรียกพระธาตุตู่เจดีสั้นๆว่าเจดีหรือพระเจดีเช่นพระศรีรัตนเจดีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระเจดีชเวดากองของพม่าส่วนคนใต้คนเหนือคนอีสานและชาวลาวเรียกสั้นๆว่าพระธาตุเช่นพระธาตุชัยยาบรรจุพระธาตุย่อยของพระพุทธเจ้าพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระธาตุกระหม่อมพระธาตุส่วนพระอุระพระธาตุส่วนนิ้วพระหัตถ์และพระธาตุย่อยอื่นๆของพระพุทธเจ้า
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา